0: พูดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าทูลองทุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569และวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรัตสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีนี้ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมาของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2228ในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิตเพื่อส่งร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อส่งพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาโดยในช่วงค่ำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานถวายพระกัลยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในวันต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูชัยเพื่อทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืน ตลอดจนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำแซนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสนิทรรศการดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะนำเสนอพัฒนาการของเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยและการนำเสนอสู่เวทีระดับนานาชาติในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสและจะส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสและจะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดในทุกระดับระหว่างสองประเทศให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไปประกาศณวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569
0: กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยให้เร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับอย่างเด็ดขาดรวมถึงวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกส่วนประเด็นการยกเลิกผลสอบหากตรวจสอบพบการทุจริตส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นต้องถือให้เป็นโมฆะหรือพ้นจากตำแหน่งแม้จะมีการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว
3: คือแค่แก้ไขผลการสอบแค่แผ่นเดียวคนเดียวผมไม่ต้องไปทำถึง 3,000 คนหรอกแผ่นเดียวก็ผิดแล้วมันอยู่ที่การสอบสวนมากกว่าที่ผมได้ประชุมสั่งการไปก็คือดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเกรงใจใครพลาดถึงใครก็โดนคนนั้นใกล้ชิดสนิทสนมรู้จักไม่รู้จักไม่ใช่ประเด็นปิดชื่อถือพฤติกรรมผมก็ทำแนวนี้มาโดยตลอด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7วันหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมพร้อมยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกผลการสอบใหม่ทั้งหมดแต่จะเอาผิดและยกเลิกการบรรจุเฉพาะผู้ที่ทุจริตเท่านั้นเพื่อความเป็นธรรม
4: ไม่ใช่ทางระบบอยู่แล้วครับเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าปัญหามันเกิดที่ตรงไหนใครเป็นคนทุจริตคนที่ทุจริตก็ต้องรับสภาพไปนะครับก็ต้องโดนดำเนินการไปก็ยกเลิกเฉพาะในส่วนที่มีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับในส่วนที่ไม่ได้มีการทุจริตอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับไม่ได้ไปยกเลิกทั้งหมดอย่างนั้นครับ
2: ขณะที่นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อขอข้อมูลคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยจะนำกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นไปตรวจสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ให้ครบตามสิทธิ์ 1,000 บาทเดือนแรกภายในวันที่30มิถุนายนนี้
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มีประชาชนได้รับสิทธิ์26,46,23 รายล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวม 39,219 ล้านบาทขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนแล้ว 7,590,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 29.15 ของผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือใช้จ่ายให้ครบวงเงิน 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้เนื่องจากวงเงินคงเหลือจะไม่สามารถทบไปรวมกับวงเงินใหม่ในเดือนถัดไปได้ปฏิพลสัทพมมารายงาน
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการมุ่งมั่นลงทุนในบริษัทหรือสินทรัพย์ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เดินหน้าการลงทุนอย่างยั่งยืนโดยยึดหลัก ESG เป็นกลยุทธ์สำคัญในการคัดเลือกบริษัทหรือสินทรัพย์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวควบคู่กับการสนับสนุนธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการลงทุนภายใต้แนวคิด ESGช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจส่งผลต่อธุรกิจในอนาคตพร้อมทั้งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานอย่างรับผิดชอบและโปร่งใสนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกบข.เชื่อมั่นว่าการลงทุนตามหลัก ESG จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของเงินออมสมาชิกในระยะยาวและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรโดย9มาตรการสำคัญสำหรับการรับมือน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงเน้นตั้งแต่การคาดการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าการเตรียมเครื่องจักรและระบบระบายน้ำการตรวจสอบเขื่อนและคันกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปจนถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแจ้งเตือนแม่นยำลดความเสียหายและดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดฤดูฝนนี้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อเวทนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีฟิลิป แมสของเยอรมนีเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมของผู้นำกลุ่ม E5 ประกอบด้วยเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีและโปแลนด์ที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพันธมิตรยุโรปต้องการส่งสัญญาณว่าการสนับสนุนที่มีต่อยูเครนยังคงแข็งแกร่งและไม่สั่นคลอนในการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีระหว่างวันที่7-8กรกฎาคมนี้พร้อมเน้นย้ำว่าข้อความที่ ่ส่งถึงรัสเซียคือยูเครนยังเข้มแข็งและรัฐบาลเยอรมนีเสนอให้มีการสนับสนุนทางการเงินอย่างแข็งขันให้แก่รัฐบาลยูเครนขณะที่แถลงการร่วมของผู้นำกลุ่ม E5 ให้คำมั่นว่าพันธมิตรยุโรปจะให้การสนับสนุนยูเครนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากรัสเซียซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการคว่ำบาตรและเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียตลอดจนการสนับสนุนการฟื้นฟูภาคพลังงานของยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลที่ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อเรียกร้องของสหรัฐที่ให้อิสราเอลถอนตัวออกจากพื้นที่ดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่อิสราเอลและเลบานอนดำเนินการหารือเกี่ยวกับข้อเสนอที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐที่ให้อิสราเอลถอนกำลังออกจากดินแดนบางส่วนที่รุกรานเข้าไประหว่างการทำสงครามกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ทางตอนใต้ของเลบานอนและมอบให้กองทัพเลบานอนเป็นผู้ควบคุมทั้งนี้การที่อิสราเอลยังคงกำลังทหารในพื้นที่ของเลบานอนอาจเป็นอุปสรรคในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยนายโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านยืนยันว่าการยุติสงครามในเลบานอนมีความสำคัญเท่ากับการยุติสงครามในอิหร่าน
0: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรรายงานว่าเมืองกอสพอร์ตทางตอนใต้ของอังกฤษมีอุณหภูมิสูงถึง 36.1 องศาเซลเซียสมนพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของเดือนมิถุนายนและเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดของสหราชอาณาจักรเป็นเดือนที่2ติดต่อกันขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักรออกคำเตือนสภาพอากาศร้อนสุดขั้วเป็นระดับสีแดงสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่บางส่วนทางตอนกลางและตอนใต้ของอังกฤษและเวลส์ตลอดทั้งวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมกันนี้มีประกาศปิดโรงเรียนหลายร้อยแห่งเนื่องจากอาคารเรียนเก่าในอังกฤษไม่สามารถรับมือกับสภาพอากาศร้อนขึ้นนอกจากนี้ยังมีประกาศลดการให้บริการรถไฟในบางเส้นทางเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมสหราชอาณาจักรและหลายประเทศในยุโรป
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะแคนาดา2-1ส่วนบอสเนียเอาชนะกาตาร์3-1กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนแคนาดาเข้าเป็นที่2สำหรับวันนี้กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเจอกับเม็กซิโกและแอฟริกาใต้พบกับเกาหลีใต้เวลา 8:00 นการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการเอเชียนคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานเพชรวิภาวีดิคาบาเลสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2:44.843 วินาทีชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จส่วนที่2เป็นของนักปั่นอินโดนีเซียและที่3นักปั่นจากฟิลิปปินส์ขณะที่เบสเมทาสิทธิ์บุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2:25.099 วินาทีชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวส่วนที่2เป็นของไต้หวันและที่3นักปั่นจากญี่ปุ่นนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อธิสพันธ์จุลกัตทัพพระนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการสุสิริกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมกันแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับทุกปีพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
12: 1นาทีกับกปท.
13: อุบัติเหตุจากการปรับช่องทางหรือว่าเลนนั้นมักเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ไม่เห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังหรือว่าด้านข้างซึ่งสาเหตุของการมองไม่เห็นส่วนใหญ่นั้นเกิดจากปัญหามุมอับดังนั้นการปรับกระจกมองข้างที่ถูกต้องจะช่วยลดปัญหามุมอับได้ค่ะแต่ต้องปรับกระจกทางด้านซ้ายและขวาด้วยการกางออกไปให้ตั้งฉากกับตัวรถการปรับเช่นนี้จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นขนานไปกับตัวรถซึ่งจะทำให้เห็นรถที่อยู่ทางด้านข้างและรถที่อยู่ทางด้านหลังได้มากขึ้นนอกจากนี้การเลือกใช้กระจกมองหลังก็มีความสำคัญในด้านความปลอดภัยที่จะช่วยให้เปลี่ยนช่องทางเดินรถได้อย่างมั่นใจทำให้ผู้ขับขี่เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นทั้งภายในห้องโดยสารและภายนอกทั้งนี้กระจกมองข้างหรือว่ากระจกมองหลังนั้นก็ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่จะสร้างความปลอดภัยทั้งสิ้นแต่ผู้ขับขี่ก็ต้องใช้อย่างถนัดและก็ต้องฝึกให้เกิดความเคยชินเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าคลุกเคล้าคลุกกับเคล้าเป็นอาการใช้มือหรือเครื่องใช้อย่างอื่นเช่นช้อนช้อนส้อมกระจ่าพายคนให้ของหลายสิ่งระคนปนเข้าด้วยกันมักใช้กับสิ่งที่ประกอบกันเป็นอาหารการจะเลือกใช้อุปกรณ์ใดคลุกเคล้าขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการจะคลุกเคล้านั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดเป็นของใหญ่หรือเล็กเพียงใดเคล้าแปลว่าคลุกเบาๆถ้าใช้รวมกับคลุกเป็นคลุกเคล้าแปลว่าคลุกและเคล้าให้เข้ากันสนิทดีเช่นเวลาทำข้าวโพดคลุกแม่จะฝานข้าวโพดใส่ลงในกะมังใส่มะพร้าวขูดโรยน้ำตาลทรายใส่เกลือเล็กน้อยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนจะตักแบ่งใส่ถ้วยให้ลูก
8: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วัฒนสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่3เดือน10เป็นฤดูน้ำหลากการคมนาคมทางน้ำสะดวกอยู่ในช่วงเทศกาลออกพรรษาจึงมีงานบุญกฐินงานบุญผ้าป่าเมื่อถึงเดือนอ้ายปกติน้ำจะเริ่มลดแต่หากปีใดน้ำไม่ลดสมัยก่อนในเดือน

0: ี้จึงมีพระราชพิธีไล่เรือหรือพระราชพิธีไล่น้ำเพื่อแก้เคล็ดให้น้ำลดลงนอกจากนี้ยังมีเทศกาลที่เกี่ยวข้องระหว่างพระราชพิธี12เดือนในราชสำนักกับประเพณีท้องถิ่นคือการพระราชกุศลเลี้ยงพระตรุษจีนเป็นพระราชพิธีที่มิได้เป็นคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์เหมือนกับพระราชพิธีโบราณแต่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาคือนิมนต์พระสงฆ์มารับพระราชทานฉันท์ในพระบรมมหาราชวังติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ
2: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูล

0: freshen up.
1: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกตทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ฉันก็ว่าจะไปเอาเรื่องกับแกนะโดดกลับลงไปในหลุมอีกเอาอีกแล้วทีนี้จุดประทัดทั้งตับแล้วก็โยนลงไปในหลุมแกหูสองข้างของฉันเนี่ยมันลั่นเปรี้ยไปหมดแทบจะระเบิดออกมามันก็เลยทำให้ฉันทนไม่ได้ฉันก็ต้องตามมาถึงที่นี่ล่ะ
2: มาจันมึงเห็นหน้าเห็นบ่มามาตามความจริงนะจัน
3: มาเด็กมาเด็กเข้าใจบ่โอ้โหมาเห็นมาเด็กหนังนั่นสาบานให้ก็ได้ให้ตายหัวตายหาตายพริกตายกระเทียมในทั้งนั้นให้บักจันขอยืนยันหัวเด็ดตีนขาดมันเห็นที่ยังได้เลย
2: มันทางไหนกันได
1: ้ก็มันไม่พอใจฉันน่ะฉันไล่กลับมันก็แค่นั้นเองทั้งก้อนหินทั้งประทัดลงไปเต็มหลุมไม่ใช่จะบักจันแล้วจะเป็นใครล่ะอ้าว

0: เอ๋นายผมก็เคยเห็นบักจันมันเล่นประทัดนะครับแล้วแถวนี้มันก็บ่มีขายซะด้วยถ้าเฉพาะแค่ก้อนหินก็น่าคิดว่าบักจันมันอาจจะแกล้งนายได้ครับแต่ประทัดนี่บ่มีแน่ๆครับ
1: ไม่ใช่มันงั้นเหรอแล้วใครมันแกล้งฉันถึงขนาดนี้ล่ะ
0: เอ๋อย่าว่าลูกผมนะครับเนาะเสื้อว่าบักจันมันบ่กล้าเล่นรุนแรงกับนายแน่ๆถึงขนาดเอาหินควงหัวล่างคางแตกหรอกครับนายลองคิดดีๆสิครับ
1: ไอ้ฉันก็วู่วามไปหน่อยนึงอะมันเจ็บเข้าหลายทีแถมโดนประทัดหูอื้อทั้งสองข้างนี่ก็ใช่ว่าหูจะดีนักเนี่ยตอนเนี้ย
0: นายครับแล้วนายมองเห็นไผ่บ่ครับ
1: ฉันขึ้นมาดูตั้งสองหนไม่เจอใครก็คิดว่าเป็นไอ้บักจันเนี่ยหลบๆซ่อนๆเอ๊ะว่าแต่ว่ามันกลับมาถึงนานแล้วเหรอ
0: สักสิบห้านาทีได้แล้วครับ
1: 15 นาทีล่ะถ้ามันแกล้งฉันแล้วรีบหลบลงมานี่คงจะมาไม่ถึงก่อนหน้านานขนาดนี้แล้วนะเพราะว่าฉันก็วิ่งไล่มาทันทีทันใดนี่เอ๊แล้วถ้าเป็นยังบักจนว่ามันก็ต้องไม่ใช่จะบักจันแน่ๆสิฮะ
2: เห็นบ่ล่ะบอกบ่เสื้อบอกกับบ่ฟัง
1: เอาละถ้าไม่ใช่แกฉันก็ขอโทษ
2: มึงต้องมาขอโทษมึงต้องมาก่อน
0: เดี๋ยวนายอยู่ห่างๆมันก็ได้ครับ
1: อะไรล่ะบักจนฉันเอ็นดูมันน่ะแค่โอบไล่แค่นี้ก็ไม่ได้เลยฮะ
0: คือเรื่องนี้น่าจะสนใจเลยครับ
1: ทำไม
0: โอ้แต่เรื่องของน่ายนะครับเบิกเบิ่งครับคราบเลือดแห่งเป็นทางอยู่เลยต้องเฮ็ดแผลใช่ละมั้งนาย
1: แผลไม่ใหญ่ขนาดไหนหรอกแต่ก็เจ็บแล้วก็มึนเอาการเหมือนกันนะ
0: ผมว่าจะเป็นในพวกนั้นเสียแล้วมากกลัวนะน่ายนะ
1: บักจนหมายถึงลูกน้องในเกลือก
0: ะแมนครับพวกก้อนนายบักจันสิกลับมาสักพักเข็นจะได้บักจอดก็มากล้วยมันมาหาผมม
1: ัน
0: นั่งถามผมว่าเอาพลอยมาขายให้นายแมนบอแล้วจังหาว่าผมเป็นพวกนายให้ระวังให้ดีถ้ามันจับได้แล้วก็ถึงตายมันว่าจังสี่อะครับ
1: งั้นเหรอถ้างั้นต้องเป็นในเกลือกชายสองตัวนั้นมาแน
0: ่ๆผมว่าน่าอย่าดื้ออยู่เลยนะครับเนาะมีโอกาสไปได้นายไปซะดีกว่าครับ
1: ไม่ฉันจะยังไม่ไป
2: แล้วน่าจะอยู่เหตุยังเขาเหตุถึงขนาดนี่ที่อยู่ให้เขาฆ่าบ
1: ่มันอยากจะฆ่าฉันให้มันมาฆ่าสิมันยามฉันมามากนะฉันพยายามอดทนอดกลั้นอย่างที่สุดถ้าฉันหมดความอดกลั้นเมื่อไหร่แล้วก็ในเกลือกับฉันจะได้เห็นดีกัน

0: สวัสดีเสีย
1: อาบีละสวัสดีไล่จ้าอะไรจ้าเต
0: ้ขอบคุณเสียขอบคุณ
1: วันนี้ลมอะไรหอบเอาลืมมาถึงที่นี่ไล่ละครับ
0: ลมคิดถึงเสียละมั้ง
1: มีลมคิดถึงอะไรอย่างเอาเจ้าที่ไม่ต้องเกรงใจ
0: ครับครับ
1: ลองมาลองนิดหน่อยใหญ่ใหญ่อุ้ยเตวันเตชั้งหนึ่ง
0: พอแล้วพอแล้วสิ
1: เร็วก่อนยังไรทำลืมมาเถี่ยลืมมาถูลากว่า
0: ก็มีอะไรจะมาคุยกับเสียด้วยนิดหน่อย
1: หน่อยคุยทำไมคุยมากก็ไรฮะเราอยู่กันแค่นี้เนี่ยทำไมค่อยจะมีเวลาเลยพบกันอ่ะต่างคงต่างก็มีงานหลบตัวทำไม
0: ใช่สิเสีย
1: เอานั่งว่าไปแล้วอับอยู่
0: ผมอยากรู้ว่าไอ้โอยเนี่ยมันเอาพลอยมาขายให้เสียเยอะไห
1: มอาปิว
0: ว่าไง
1: ไอ้เรื่องอย่างนี้นะลูกก็รู้นะมันเป็นมารยาทนะไม่มีใครเขาทำกันอย่างนี้นะ
0: เสียแต่คุณเกริกอยากรู้ถึงให้ผมมาถามอย่าให้เสียน้ำใจกันเลยนะเสียนะคุณเกลือกับเสียก็คนค้าคนขายด้วยกันนะคบกันมานาน
1: มันแหมมันก็มีมันไม่มีมันแต่มันก็หมายแย่นะสองสามหงเท่านั้น
0: แล้วไอ้ก้อนใหญ่ๆอย่างนี้ไม่มีมั่งเหรอเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี
1: ้อุ้ยกำปั้งอ่ะถ้าไรอย่างนั้นนะคงก็รวยตายหงสิทำไมอ่ะ
0: มันยุ่งกันอยู่นะ
1: คิดว่าคุณอ้อยน่ะจะแอบไปขโมยคุก
0: ครับเปล่าไม่ได้ว่าอย่างนั้นเพียงแต่เล่าสู่กันฟังเสีย
1: ไม่ต้องขโมยคุกกันนี่นะมันก็มีกันทุกแห่งนะพี่นะของว่าก็ลงบ่อยๆด้วยแม้แล้วจำมาใหม่หลายสักทีนะบอกอาคุงเกิดนะว่าน่ะยังรักไม่ดีที่มีต่อกันอยู่
0: ผมขอขอบคุณแทนคุณเกิดด้วยเสีย
1: ไม่เป็นไร
0: แล้วก็คุณเกิดยังบอกมาอีกว่าเพื่อเห็นแก่มิตรภาพของเรา
1: ใช
0: ่ขอให้เสียนะงดซื้อพลอยจากไอ้โอยเด็ดขาด

0: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่อมสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกต

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: ไอ้ยาอันอาเปลเมื่อกี้หรือว่าไงอ่ะ
2: คุณเกริกบอกผมมาว่าเพื่อเห็นแก่มิตรภาพของเราขอให้เสีย

0: ันเนี่ยฟังชัดๆนะให้เสียงดซื้อพลอยจากไอ้โอยโดยเด็ดขาดจุ๊บ
1: อาปิวทำแบบนี้มันจะไม่เป็นการบีบบังคับกังจงเปิงไปละปิว
0: ขอร้องกันฉันเพื่อนาเสีย
1: จะลูกก็ลูกนี่นะปิวว่าเวลานี้ขนาดนี้นะเอาคุณว่าชาวที่คุกพ่ออยู่ในเขตของอ้วไม่แลคุกลูกล่ำไปยุ่งกับสัมปทานขององค์อาเกิดนี
0: ่ก็รู้แต่ว่าคุณเกิดขอร้องคนอื่นจะทำยังไงทำไปคุณเกิดไม่ว่าขอร้องสำหรับคนคนนี้คนเดียว
1: ทำไมนะเพราะอะไร
0: คุณเกิดไม่ได้บอกเหตุผลกับผมซะด้วยสินะเสียอยากรู้เห็นจะต้องไปถามเอาเองแหละ
1: ไอ้ความจริงมันก็ไอ้พลอยในสมบัติทางของว่านะเขาขุกลายเขาก็ต้องขายให้เจ้าของที่สินะไม่ขายให้ว่าเราจะไปขายให้คนอื่นว่ามันก็ไม่ยอมเหมือนกันคุณเกิดจะทำอย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่แต่เขาขอร้องแค่คนเดียว
1: ว่าถ้าทำอย่างนี้ว่าก็เจ๊งสินะก็มันพลอยของว่านี่เราจะไปขายให้ใครไอ้เราปลุกแบบนี้มันก็หงิกหงุกหงิกแบงบานะ
0: สี่ก็เข้าใจคำว่าขอร้องนี่นะรายเดียวเท่านั้นน่าจะให้กันได
1: ้มันก็เข้าเช่าที่ของว่าเลี้ยวนี่ว่า
0: เช่าเสียก็ได้เงินน
1: ่
0: ะ
1: แต่เมื่อผมไปหยกมังเกิดขึ้นอ่ะว่าควงจะลายรวยฮะจะให้ว่าสูงป่าลายยังไงแล้วถ้าว่าว่าขอร้องให้ทำอย่างนี้ก็คงในสัมปทานของคุณอาเกิดสักคนหนึ่งอ่ะคุณอาเกิดจะยอมให้ว่ามา
0: ขอร้องคนเดียวเท่านั้นนะเสีย
1: ก็เข้าเช่าไปเลี้ยวจ่ายเงินเลี้ยวจะทำยังไง
0: ก็งดให้เขาเช่าซะก็หมดเรื่องและขับไปให้พ้นก็ได้นี่นะเสีย
1: ว่าอภิวคุ้มกันไม่น่าจะหาเรื่องให้ว่ากลุ้มใจเลยจริงๆว่ะ
0: ขอคนเดียวเท่านั้นไม่ได้เชระเสียฮะมันไม่ได้ทำให้เสียเสียหายมากมายอะไรนี่นะกลัวพลอยในสมทานจะถูกขายให้คนอื่นไล่มันไปซะสิเท่านั้นมันก็จบเรื่อง
1: จะมังลำบากใจว่ามันจะทำไงเอาว่าจะขอคิดดูก่อนว่า
0: อย่าเสียเวลาคิดเลยนะเสีย
1: ทำไมล
0: ่
1: ะ
0: แล้วผมก็ไม่มารบกวนเสียให้เสียอารมณ์อีกแล้วแต่ยังรู้ว่าเสียให้มันขุดต่อไปและรับซื้อพลอยจากมันอีกแล้วก็เสียผมก็ไม่รับรู้อะไรอีกนะเพราะผมได้บอกเสียแล้วผมลาละสิ
1: เฮ้ยเดี๋ยวน้อยไงมึงบีบบังคับตรงนี้วะไอ้คงเกิดเรียกคงออกไปเหลือแต่ไอ้เกิดฮะนี่มึงจะมาเพาะพังสักตัวกับกูงั้นอะถึงแบบบังคับบังอักยื่นคำขัดก็มาบังคับกูถึงถิ่งในเมื่อผมใบหยอกมังเกิดขึ้นในสัมปทานของกูมึงไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับของมึงแม่งแต่นิดเดียวนี่บ้าฮะมึงจะมาเกินไปแล้วเว้ย

0: อุ้ยคุณชมมาแล้วซื้ออะไรมามั่งคะหลายอย่างจะจี๊ดช่วยขนหน่อยเถอะ
1: ค่ะค่ะ
0: เอ้านั่งซึมอยู่ทำไมนิสตา
2: ทำไมล่ะจ๊ะแม่จี๊ดจ๋า
0: ก็มาช่วยกันขนสิ
2: ฉันไม่หร
0: อก็ใช่นะสิไม่ช่วยแล้วอย่ามาขอข้าวฉันกินนะ
2: ตกลงตกลงตกลงตกลง
3: มาฉันช่วยอีกแรงนึง
0: โอ้ยไม่ต้องหรอกค่ะเดี๋ยวจี๊ดขนเองก็ได้ค่ะคุณชน
3: อ้าวก็ตามใจเอ๊ะนั่นรถคุณเด่นนี่เข้ามาเหรอจี๊ด
0: ค่ะ
3: มานานหรือยัง
0: 2ชั่วโมงเห็นจะได้ค่ะ
3: อ่ะ
0: มาขนสิพะซ่า
2: เร็วจ้าจ้าจ้าจ้าช้าอยู่นั่นเองไปอันนี้ไป

0: อ๋อและชนกลับมาแล้วเหรอฮะ
1: ค่ะวันนี้ทำอะไรทันบ้างคะนะชน
2: หลายอย่างจะทันอะไรก่อนล่ะ
1: อะไรก็ทานได้ทั้งนั้นเลยค่ะขอให้เป็นฝีมือของน้าชนก็แล้วกัน
2: อุ้ยปากหวานจริงหลานของฉัน
0: ไม่ฝากท้องกับน้าชนและจะฝากท้องกับใครล่ะฮะผมยังอยากจะฝากด้วยเลยฮะ
2: ไม่ขัดข้องค่ะแม่จ๊ะ
1: อะไรคะน้าชน
2: วันนี้น้าพบในอำเภอด้วย
1: ในอำเภอไหนคะ
2: ก็อำเภอนี้น่ะสิวันก่อนในงานเลี้ยงน้าก็แนะนำให้รู้จักครั้งหนึ่งแล้วไงในอำเภอชนกไงจ๊ะ
1: เพิ่งรู้จักจำชื่อไม่ได้หรอกค่ะไม่เหมือนคุณน้านี่รู้จักกว้างขวางทั้งอำเภอ
2: ก็บอกแล้วให้ออกตลาดบ่อยๆเข้าสังคมมากๆก็ไม่เชื่อนะไม่งั้นก็เ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไป

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะแผ่นดินไหวติด2ครั้งที่เวเนซุเอลาแรง 7.2 และ 7.5 พบเป็นไปได้ 44% ยอดเสียชีวิตพุ่งหมื่นคนเกิดแผ่นดินไหวนำหรือฟอร์ช็อกขนาด 7.2 แมกนิจูดเกิดขึ้นใกล้เมืองซานเฟลิเป้ของเวเนซุเอลาเมื่อช่วงเย็นวานนี้24มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นจากนั้นเพียง40วินาทีต่อมาก็เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่กว่าขนาด 7.5 แมกนิจูดโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองยูมาเรไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว23กิโลเมตรสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐประเมินว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีแนวโน้มทำให้เกิดผู้เสียชีวิตจำนวนมากและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งในเวลาต่อมามีผู้รายงานว่าพบตึกสูงในกรุงกาลากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ300กิโลเมตรพังถล่มลงมาจนประชาชนต้องพากันวิ่งหนีตายเอาชีวิตรอดด้านศูนย์เตือนภัยสึนามิของสหรัฐระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นสึนามิอันตรายตามแนวชายฝั่งที่อยู่ภายในระยะ300กิโลเมตรจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวแต่จนถึงขณะนี้ได้มีการยกเลิกคำเตือนดังกล่าวในพื้นที่เวเนซุเอลาเปอร์โตริโกและหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐแล้วเบื้องต้นมีรายงานว่าอาคารอย่างน้อย3แห่งพังถล่มบางส่วนในย่านฝั่งตะวันออกของกรุงกาลากัสบริเวณจัตุรัสอัลตามิราขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะเปิดเผยจำนวนผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บแต่สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐประเมินว่าเหตุการณ์นี้มีแนวโน้มก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างหนักโดยมีโอกาส 44% ที่จำนวนผู้เสียชีวิตจะมากกว่า 10,000 คนและมีโอกาส 30% ที่ยอดผู้เสียชีวิตอาจสูงเกิน 100,000 คนจากแผ่นดินไหวหลักขนาด 7.5 แมกนิจูดที่ตามมาทีหลังนอกจากนี้แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวยังสามารถรับรู้ได้ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างโคลอมเบียซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรอีกด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความ

0: งอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆ

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Pulowat.

ช่องเบลนะฮะเวลาร้องเพลงที่จะเปรียบเทียบความรักเหมือนกับของใกล้ๆตัวอย่างเอาปากกามาวงนะฮะไมโครเวฟอะไรเงี้ยขอคนติดไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยนะขอในฐานะคนติดไฟแดงก็ได้อ่ะนะฮะหรือก็ดีกล็อกกลอนนะครับจากเวลวริศรานะฮะแล้วก่อนหน้านู้นครับออฟโรดกันตะพลกับขับใจขับใจอยู่ได้นะฮะขับที่ปกติเมื่อก่อนขับที่อยู่ได้ตัวนี้มันขับใจอยู่ได้ก็ได้นะฮะก่อนหน้านู้นอีกที่หนึ่งนะฮะพลเชษกับ My Magic นะครับนั่นคือ3เพลงที่ให้คุณผู้ฟังได้สนุกกันวันพฤหัสบดีนะฮะ25มิถุนายนช่วงปลายเดือนหลายคนบอกว่าแม่เมื่อไหร่จะสิ้นเดือนสักทีนึงนะฮะจะได้เขาเรียกว่าจะได้แบบว่ามีความคล่องตัวทางการเงินสักหน่อยนึงนะครับคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของราคาทองนิดนึงครับเมื่อคืนนี้ราคาร่วงนะครับมาในเช้าวันนี้เนี่ยนะฮะทำให้ราคาทองคำแท่งแล้วก็ทองรูปพรรณเนี่ยลดลงถึง 1,350 บาทนะครับก็ทำให้ทองคำแท่งเนี่ยเหลืออยู่ที่62,800บาทในการรับซื้อนะฮะส่วนขายออกอยู่ที่ 63,000 บาทนะครับในขณะที่ทองรูปพรรณครับรับซื้อนะฮะอยู่ที่ 61,549 บาท60สตางค์ครับส่วนขายออกอยู่ที่ 63,800 บาทนะฮะราคาลงเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะฮะอันนี้ต้องไปติดตามมันต่อว่าจะลงไปมากกว่านี้ไหมเพราะว่าถ้าไปดูในฝั่งของต่างประเทศนะฮะตอนนี้เนี่ยราคาทองคำเนี่ยหลุดออกจากโซน 4,000 แล้วนะฮะลงไปที่ 3,000 กว่านะครับสำหรับการดูตารางของทองคำนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ที่มันขึ้นไปสูงสุดมันขึ้นไปที่ประมาณ 55,000 นะฮะออกไป 5,500 นะครับUS ดอลลาร์นะครับตอนนี้ก็ลงมาอยู่ที่ 3,900 กว่าๆนี่ลงมาเยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะพูดถึงเรื่องของการลดราคาล่าสุดนะครับน้ำมันก็ลดเช่นเดียวกันนะเมื่อราคาทองลงน้ำมันก็ลงถือว่าดีนะฮะก็ทำให้แก๊สโซฮอลทั้งหมดนะฮะลงอีก80สตางค์นะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล E85 เหลือ29บาท69สตางค์ครับแก๊สโซฮอล E20 เหลือ33บาท75สตางค์นะฮะแก๊สโซฮอล91นะครับเหลือ38บาท38สตางค์และแก๊สโซฮอล95เหลือ38บาท75สตางค์ครับ

ผลบางแผลมันอยู่ในใจแล้วก็ฝังลึกไปอยู่ใต้เรียกว่าสัญชาตญาณเลยไหมหรือจิตใต้สำนึกนะฮะจนทำให้บางทีเนี่ยเราไม่สามารถสลัดความรู้สึกนั้นออกได้นะครับ

ข็มครับแผลที่ไม่มีวันจะลบเลือนนะฮะช่วงนี้คุณผู้ฟังครับเตือนภัยนิดนึงครับสำหรับน้องๆนะฮะที่อยู่แถวๆมช.นะฮะแล้วก็รวมถึงอีกหลายๆสถาบันนะครับแถวโซนนู้นน่ะตอนนี้เนี่ยนะฮะตำรวจก็มีการออกหมายเรียกแล้วก็พยายามตามหาคนร้ายอยู่นะครับเป็นหนุ่มวัยกลางคนประมาณอายุ50ปีนะครับมันจะมีเค้าเรียกว่ามีอีเวนต์เค้าเรียกมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆนะฮะสามารถจับทางได้ก็คือมักจะยืนโบกรถตามจุดต่างๆใกล้กับมหาวิทยาลัยชื่อดังๆนะครับโดยจะอ้างว่าเจ็บขานะฮะขอซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นักศึกษาผู้หญิงนะครับหน้าร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ขอให้เหยื่อเนี่ยไปส่งวัดด้านหลังมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีนักศึกษาที่หลงเชื่อนะฮะก็จะให้ซ้อนท้ายหลังจากนั้นเขาก็จะกอดเอวครับแล้วก็ทำการอนาจารนะฮะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเหยื่อที่โดนเนี่ยมากกว่า5รายนะครับที่ถูกกระทำอนาจารตอนนี้ทางสภ.ตำรวจภูพิงค์นะฮะเตือนประชาชนนะครับให้ระมัดระวังถ้าเกิดว่ามีชายคนไหนก็ตามที่อายุประมาณสัก50ปีและมีพฤติกรรมประมาณว่าขอให้พาไปส่งที่หลังมช.บ้างที่ไหนก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อ้างว่าขาเจ็บเนี่ยจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะช่วงกลางค่ำกลางคืนอะไรประมาณนี้ด้วยนะฮะเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีน้องคนนึงเนี่ยก็เจอเหตุการณ์นี้นะฮะเธอเล่าให้ฟังว่านะครับก็มีเจอผู้ชายคนนี้แหละนะฮะแล้วก็อ้างว่าปวดขาเดินไม่ได้เลยประมาณนี้นะครับมาโบกรถเธอก็ด้วยความใจดีเนาะนะฮะก็ให้นั่งซ้อนท้ายนะฮะแล้วพอได้ไปสักพักหนึ่งก็ชายคนนี้ก็ทำอนาจารนะฮะกอดเอวใดๆก็แล้วแต่นะครับแต่เธอก็รู้แหละกับแต่ไม่กล้าโวยวายเพราะว่ากลัวว่าจะได้รับอันตรายจากการถูกทำร้ายนะฮะก็พยายามข่มใจเต็มที่แล้วก็ไปส่งให้เขาจนถึงจุดหมายนั่นแหละฮะแล้วหลังจากก็ไปแจ้งความนะครับแต่ใดก็แล้วแต่นะฮะตัวผู้ฟังตอนนี้ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษด้วยนะฮะเพราะว่าภัยต่างๆที่มาในสังคมเนี่ยมันมาได้หลายรูปแบบจริงๆบางทีด้วยความใจดีของคนไทยความใจดีของเรานี่เลยฮะบางทีมันอาจจะเป็นจุดเปิดช่องให้คนร้ายมาทำร้ายเราได้เช่นกันนะครับ

ู้ฟังครับกลับมาแล้วนะฮะสำหรับช่วงของช็อปมันวันเงินเดือนออกกับชิคเปเดเซลส์นะครับวันนี้ให้คุณได้ไปช้อปปิ้งนะฮะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าจากชิคครับอย่างเช่นตู้เย็น2ประตูนะฮะเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ขนาด 9,000 BTU นะครับแล้วก็อีกหลากหลายรายการด้วยกันนะฮะอย่างเช่นชิคเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ขนาด 9,000 BTU ครับติดตั้งฟรีในราคา 9,999 บาทนะฮะหรือชิคตู้เย็น2ประตูขนาด 4.9 คิวเหลือเพียงแค่ 4,250 บาทนะครับชิคเปเดเซลส์ครับช็อปมันวันเงินเดือนออกฮะแถมฟรีการต้มน้ำไฟฟ้าเมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศแบรนด์ชิคที่ร่วมรายการที่ Global House นะครับและนอกจากนี้ครับยังมีมหกรรมลดราคานะฮะในช่วงนี้อย่างเช่นผ่อนคุ้ม 0% นานสูงสุดถึง10เดือนนะฮะหรือถ้าใช้จ่ายผ่านบัตร TTB Global House ลดเพิ่มอีก 3% ด้วยนะครับแล้วก็สมาชิก Global Club สามารถสะสมคะแนนคูณ10นะฮะเมื่อช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปถึง1ใบเสร็จนะครับโปรโมชั่นนี้ให้คุณจนถึง30มิถุนายนเลยนะครับแวะมากันได้เลยคุณผู้ฟังฮะที่ Global House ครับกับมหกรรม Mid Year Mega Fair นะครับลดจริงสูงสุดถึง 70% ด้วยกันนะอย่าลืมนะแวะไปกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณครับ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

The Peppers นะฮะตอนนี้ชิลมากนะฮะเหมาะสำหรับเวลาที่เราขับรถไปแบบชิลๆนะฮะเห็นท้องฟ้าใสๆสวยๆขับรถสบายๆเลยประมาณนี้เลยนะพูดถึงเรื่องของรถนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะได้รถใหม่นะครับวันนี้แนะนำเลยนะฮะกับ MG Urban นะคุณผู้ฟังครับรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจากทาง MG นะครับบอกเลยว่าคันนี้สดใหม่นะฮะใครที่ชอบดีไซน์แบบน่ารักน่ารักเรียบหรูดูดีทันสมัยแถมยังขับง่ายก็ต้องคันนี้แหละครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเข้ามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะฮะปัญหาหลายๆคนที่ขับรถคือปัญหาเรื่องของการจอดนะครับบางทีมันซองเล็กมากมันจอดลำบากเหลือเกินบางทีจะไปจอดแถวข้างทางแล้วแบบมันมีช่องจอดแบบจะคำนวณยังไงดีนะนะครับบางทีก็ที่กังๆอยู่ไม่ต้องกลัวครับเรามีระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะฮะแล้วก็ระบบช่วยการขับขี่นะครับห้องส่วนตัวห้องโดยสารเนี่ยนะฮะกว้างขวางสะดวกสบายแล้วก็เบาะที่นั่งมีระบบเป่าลมด้วยนะครับด้านหลังจุของได้เยอะเลยถึง480ลิตรนะครับสำหรับการชาร์จนะฮะ1ครั้งเต็มเลยเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลสุดถึง530กิโลเมตรที่สำคัญนะครับการบริการและการขายสบายใจได้หายห่วงได้เลยครับกับศูนย์บริการทั่วประเทศนะฮะที่มีมากถึง126แห่งพร้อมการรับประกันแบตตอรี่มอเตอร์ชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานด้วยแน่นอนครับวันนี้ MG Urban พร้อมแล้วนะฮะที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศไปพบตัวจริงกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังมีรถให้ทดลองขับพร้อมกับรถส่งมอบให้กับคุณด้วยนะฮะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครับกับน้อง MG Urban ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศกันได้เลยครับ

ยของเราครับจากเทททูคัลเลอร์นะฮะขอบคุณในช่วงนี้ด้วยนะครับกับ Planil 2X Gel ครับคุณผู้ฟังใครที่มีอาการปวดอักเสบนะฮะบวมตามกล้ามเนื้อนะครับแม้กระทั่งการขยับตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันทรมานขัดจังหวะชีวิตไปหมดเลยนะฮะอย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้มารั้งคุณไว้นะคุณผู้ฟังครับแวะมานะฮะหาซื้อได้ครับสำหรับ Planil 2X Gel ครับที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะฮะเพราะ Planil 2X Gel ครับเรามีตัวยาสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนคไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% นะครับสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพทาเพียงแค่วันละ2ครั้งนะครับคุณผู้ฟังช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นครับตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่คุณปวดได้อย่างรวดเร็วนะฮะทำให้คุณเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตนะครับไปทำกิจกรรมสุดโปรดได้มั่นใจครับไม่ว่าจะปวดจากการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะหรือจากการทำงานให้ Planil 2X Gel ดูแลคุณนะครับพร้อมให้คุณนั้นกลับมาลุยได้อีกครั้งนึง Planil 2X Gel หาซื้อได้เลยนะครับที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดยไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพนะครับวันพุธหน้านะฮะเจอกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะไปร่วมบริจาคโลหิตนะฮะที่โรงพยาบาลลานาเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลลานานะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังที่สนใจครับเข้าร่วมกิจกรรมลานารวมใจบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์นะฮะวันพุธที่1กรกฎาคมนะครับช่วงเวลาประมาณ9โมงเช้าถึงบ่าย3ครับที่ห้องประชุมใหญ่ชั้นใต้ดินโรงพยาบาลลานา3ฮะมาร่วมแบ่งปันโลหิตเพื่อเติมเต็มรอยยิ้มแล้วก็ความหวังให้กับผู้ป่วยไปด้วยกันนะครับ1คนให้เท่ากับหลายชีวิตได้รับนะครับเลือดทุกหยดนั้นมีค่าการให้ของคุณอาจเป็นโอกาสรอดชีวิตของใครอีกหลายคนวันอาทิตย์หน้าวันพุธหน้าสินะเจอกันนะคุณผู้ฟังช่วง 9:00 น.ถึง 3:00 น.ที่โรงพยาบาลลานาครับ

นั่นสิฮะชีวิตนี่มีแต่คนใจร้ายใจร้ายได้ดำเหลือเกินในเรื่องความรักเนี่ยเอาละครับตอนนี้ผมไม่ใจร้ายนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมี3เพลงนี้นะครับรอต้นชั่วโมงต้อนรับคุณกันต่อในชั่วโมงที่2มีเพลงอะไรกันบ้างไปกันเลยฮะ

0: เรื่องนี้จะไปเริ่มต้นกันต่อในชั่วโมงหน้านะฮะคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นหวานใจผมน่ารักกว่าใครจากโรยนิสราครับเพอร์พีชนะฮะหนึ่งคนตรงนี้แล้วก็ปิดท้ายที่เพอร์อพลเชตนะครับคุณพี่ที่รักเอ๊ะวันนี้เป็นอะไรกันนี่นะฮะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
2: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสหราชอาณาจักรทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นเดือนที่2ติดต่อกันเนื่องจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรรายงานว่าเมืองกอสพอร์ตทางตอนใต้ของอังกฤษมีอุณหภูมิสูงถึง 36.1 องศาเซลเซียสเมื่อวันพุธที่ผ่านมานับเป็นอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของเดือนมิถุนายนและเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดของสหราชอาณาจักรเป็นเดือนที่2ติดต่อกันขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักรออกคำเตือนสภาพอากาศร้อนสุดขั้วเป็นระดับสีแดงสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่บางส่วนทางตอนกลางและตอนใต้ของอังกฤษและเวลส์ในวันพุธและตลอดทั้งวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นพร้อมกันนี้ประกาศปิดโรงเรียนหลายร้อยแห่งเนื่องจากอาคารเรียนเก่าในอังกฤษไม่สามารถรับมือกับฤดูร้อนที่สภาพอากาศร้อนขึ้นนอกจากนี้ยังมีประกาศลดการบริการรถไฟในบางเส้นทางเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมสหราชอาณาจักรและหลายประเทศในยุโรปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up. Mid-year mega sale, ฟังกลางปีEveryware, brand new micro
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโชว์แรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
5: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
6: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
9: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
8: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่าย

0: ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
1: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening.

ับให้ทุกการันตีไว้แล้วว่าได้ฟังต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังนี่คือคุณพี่ที่รักจากพลเชษฐ์ฮะก็ได้นุ่นเพอร์พีชกับหนึ่งคนตรงนี้รวมไปถึงหวานใจผมและรักกว่าใครด้วยจากเรนิสราและก็สยามโมนะครับเพลงที่หลายๆคนฟังแล้วแล้วร้องตามได้นะฮะทั้งหมด3เพลงครับต่อเนื่องกันต่อในชั่วโมงที่2กับชิงใหม่เรดิโอเฟรชอัพครับกับการเติมความสดชื่นกับเพลงเพราะในช่วงกลางการทำงานของคุณหรือแม้แต่คุณผู้ฟังที่อาจจะต้องเดินทางนะฮะขับรถขับราในช่วงนี้นะครับส่งเพลงเพราะให้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะฮะเพลงไหนอยากฟังอ่ะบอกเรามาได้เลยเรื่อยๆนะครับก็จะมีพลังเพลงใหม่มากๆนะฮะเพลงเก่าบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าไฟทุกเพลงที่คุณฟังเนี่ยน่าจะทำให้คุณรู้สึกดีกับการฟังเพลงกับเรานะครับ

เพื่อดูใหม่ครับจากนูนิวนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนนทนนกับไทม์ฟลายนะฮะในช่วงนี้ครับขอบคุณกับโตโยต้าเชียงใหม่ครับกับโคโรล่าครอสขับสนุกประหยัดแล้วก็ครบครันทุกการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนสบายๆได้เลยครับวันนี้เรามีข้อเสนอพิเศษนะครับสำหรับคุณนะ3ทางเลือกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1ฮะดอกเบี้ยพิเศษ 0% พร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1นี่อยากแนะนำทางเลือกที่1ให้กับคุณเลยครับหรือคุณจะเลือกทางเลือกที่2ก็ได้นะฮะผ่อนต่ำเริ่มต้นเพียงเดือนละ 6,391 บาทต่อเดือนนะครับพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1และทางเลือกที่3ครับ Toyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันนะฮะช่วยค่าน้ำมันคุณครับมูลค่าอีก 10,000 บาทนะครับพิเศษยิ่งกว่ารับข้อเสนอการขยายระยะเวลาการคุ้มครอง TCFR Plus และก็ขยายระยะเวลาการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรนะครับเมื่อเขาเช็คตามระยะที่กำหนดฮะมั่นใจกับการขับขี่นะครับกับการขยายระยะเวลาการรับรองใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีและรับประกันระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางครับให้คุณจนถึง30มิถุนายนนี้เลยนะฮะอ้าวแวะมากันได้ที่โชว์รูมของเรากับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลฮะสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสมปองสาขาจอมทองสาขาฝางนะครับแล้วก็สาขาลำพูนด้วยเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถแวะไปกันได้เลยนะครับที่ Toyota เชียงใหม่นั่นเองครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณนะครับ

ี่คือเรนโซนะครับผู้ฟังจากมายราบแล้วก่อนนู้นฮะรักให้เธอได้รู้นะครับยังคงส่งต่อเพลงเพราะกันต่อเนื่องนะครับในชั่วโมงนี้นะคุณผู้ฟังฮะเอาละครับตอนนี้นะฮะใครที่อยากจะได้นะฮะเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆนะฮะในราคาที่ถูกใจคุณครับมาแล้วนะฮะสำหรับมหกรรมลดราคาในช่วงนี้นะฮะอย่าลืมนะครับผู้ฟังตอนนี้ที่อีเกียนะครับเรามีมหกรรมเซลส์ด้วยนะครับอยากได้ของสวยๆนะผู้ฟังหลายคนชอบนะกับการไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่อีเกียนะครับเพราะมันประกอบง่ายแล้วก็มันถูกใจคุณทั้งดีไซน์กันด้วยนะคุณผู้ฟังนะวันนี้นะครับพบกับ IKEA Sales ครับลดสูงสุด 80% จนถึง28มิถุนายนนะครับและพิเศษยิ่งขึ้นครับสมาชิก IKEA Family รับส่วนลดเพิ่มอีก 15% ทันทีเมื่อมาช็อปที่สโตร์นะฮะคุณผู้ฟังแวะมาช็อปกันได้เลยครับที่สโตร์ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตนะครับพบกับสินค้าเซลล์มากกว่า700รายการนะฮะเลือกให้ตรงใจตรงสไตล์แต่งบ้านของคุณกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังสาขาเชียงใหม่นะครับมาเจอกันได้เลยครับที่บริเวณโครงการ Life Express ติดกับแมคโครหางดงบนถนนเชียงใหม่หางดงนะครับย้ำว่าถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้นนะกับ IKEA Sales นะครับเริ่มแล้ววันนี้ลดสูงสุดถึง 80% ด้วยกันครับ

0: Love Chat Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

9หนุ่มแอดลาสนะครับและนี่คือที่รักครับพูดถึงใครที่อยากจะนะฮะปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพนะครับคุณผู้ฟังอยากได้ความมั่นใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะวันนี้เราอยากให้คุณไปรู้จักกับไฮยูเชียงใหม่นะครับเพราะว่าที่นี่เรามีวิกผมสวยๆเราคัดสรรวิกผมแท้วิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับคุณผู้ฟังทำให้คุณเนี่ยสามารถเปลี่ยนบุคลิกภาพได้นะฮะอยากได้ทรงผมดีๆทรงผมที่ทำให้คุณเนี่ยดูหล่อดูสวยเพิ่มขึ้นไปเลือกกันได้เลยเพราะเชื่อว่านะฮะนอกเหนือจากใบหน้าที่สวยงามแล้วทรงผมก็สามารถส่งให้กับใบหน้าของคุณหรือว่ารูปร่างรวมไปถึงบุคลิกภาพคุณนี่ดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการเปลี่ยนบุคลิกภาพหรือว่ามีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะครับคุณสามารถไปเลือกวิกผมได้เลยครับทั้งวิกผมแท้วิกผมไหมฟอกเกรด A นะครับแล้วก็นอกจากนี้เรายังเน้นเรื่องของวิกทอมือวิกติดกาววิกมีไรผมนะฮะดูเนียนเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับปรึกษากับเราได้เลยฮะคุณผู้ฟังเรามีบริการทั้งคุณสุภาพบุรุษแล้วก็คุณสุภาพสตรีด้วยนะครับที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าซึ่งเราเปิดบริการทุกวันนะฮะ0918583613ครับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราครับเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูนะฮะเข้าไปดูนะครับรีวิวนะครับรวมไปถึงทรงผมสวยๆนะฮะได้เลยที่ไฮยูวิกส์นะครับที่แฟนเพจของเรานะฮะ

มองข้าวนะครับจากชุยพูดสิทธิ์และก็พันชวรการนะฮะในช่วงท้ายนี้ขอบคุณกับ BYD นอสตาเชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังพบกับ BYD C และ On 6 DMI เทคโนโลยีนะครับที่ให้ฟีลการขับขี่แบบ EV ประหยัดพลังงานลดการปล่อยมลพิษและพร้อมพาคุณไปได้ไกลกว่าเดิมครับเลือกไฮบริดเลือกรถ EV จาก BYD นะครับคุณผู้ฟังกับ BYD C และ On 6 DMI ครับทดลองขับและสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่ BYD นอสตาทุกสาขาครับทั้งสาขาราชดำเนินสาขามหิดลแยกสนามบินสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิงนะครับ053-278-555ที่ BYD Northstar เชียงใหม่ครับที่เปิดเพลงของโจอี้ภูสิทธิ์แล้วก็พันชวรการเลยนึกถึงเพลงนี้เข้ามานะฮะเป็นจากพี่ป้างเขาดังมากเลยช่วงนั้น

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ
1: WHO ระบุความเสี่ยงระดับโลกจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในคองโกยังคงอยู่ในระดับต่ำนายแพทย์เทดรอสอัธนอมกิเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความเสี่ยงระดับโลกจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในทวีปแอฟริกาซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยังคงอยู่ในระดับต่ำหลังมี

0: สนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยนโยบายยกระดับการท่องเที่ยวทางเกาะโดยมุ่งเน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชนควบคู่ไปกับความยั่งยืนการยกระดับความปลอดภัยและการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นพร้อมผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางอากาศสู่เกาะต่างๆในฝั่งทะเลอันดามันตลอดจนขับเคลื่อนสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: Media Mega Fail ฟังกว้างไป everywhere Brand and Micro
5: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
7: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่ชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหน

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่อง

0: ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
1: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
2: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโล
1: ทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
2: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาค
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

มาแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวช่วงบ่ายนะคะเจอกันที่นี่เหมือนเดิมค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับวันพฤหัสบดี25มิถุนายน2569นะคะและชั่วโมงแรกเหมือนเดิมค่ะฟังเพลงสากลด้วยกันเริ่มต้นกับงานของคอลัมสกอตและก็เลียวนาเลวิสกับ You Are The Reason นะคะและรวมถึงงานของนามิสกอตเพลงนี้กับ Speedless นั่นเองจะเพลงประกอบอลาดินนะคะบ๊ายบายค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่เครื่องหลังของเวลาทำงานด้วยวันนี้ลุ้นเรื่องของฟ้าฝนกันตลอดเลยนะเพราะว่าบางที่เริ่มครึ้มนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็บางเวลาก็มีแดดมาสลับกันไปมาแบบนี้แต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานี่แดดตลอดเลยทีเดียวค่ะก็ช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนนะเราก็ยังคงต้องติดตามกันต่อสำหรับเรื่องราวของฟ้าฝนบ้านเราเราลุ้นแต่เรื่องฝนแต่ว่าที่อื่นนี่ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันนึงที่โลกเขย่ากันเยอะมากๆหลายจุดหลายโซนเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังซึ่งบางที่นี่ก็และดูจะน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวกับเรื่องราวปัญหาเรื่องของแผ่นดินไหวนั่นเองค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่

0: 0891 858 3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
1: ์นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
3: Refresh Refill the music

งานของอลิซาวูดเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง Ghost on the Radio นะคะแต่คลิปนี้ไม่มีเรื่องราวของผีใดๆทั้งสิ้นเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่พิเศษว่ามีความแปลกตรงที่เขาเอาชื่อเพลงมาพูดถึงความรักที่เป็นความทรงจำคนรักเก่าที่แบบว่าตามหลอกหลอนประมาณเป็นเหมือนวิญญาณที่แทรกเข้ามาทุกครั้งที่เขาเปิดวิทยุฟังอะไรประมาณนี้เหมือนเธออยู่ในทุกเพลงที่ฉันเคยฟังเหมือนทุกเพลงที่ฉันเคยร้องก็เลยกลายเป็นเพลงนี้ Goes on the Radio งานของอลิซาวูดเพลงนี้นะคะก่อนหน้านั้นมีงานของยังไข่กับบลูด้วยค่ะคุณผู้ฟังบ่ายโมงกับ45นาทีพูดถึงอากาศร้อนบ้านเราเวลาที่ฝนไม่ตกคือร้อนมากแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าคลื่นความร้อนที่หนักหน่วงที่ฝรั่งเศสนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะชาวฝรั่งเศสนี่มีการแห่ซื้อทั้งแอร์ทั้งพัดลมรับคลื่นความร้อนแน่นห้างตั้งแต่ก่อนเปิดกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งบันรายก็กว้านซื้อทีละหลายสิบเครื่องกันเลยทีเดียวเพราะว่าเครื่องเดียวอาจจะเอาไม่อยู่นั่นเองค่ะบรรยากาศที่ห้างสรรพสินค้าคาฟูที่เมืองอองเชประเทศฝรั่งเศสบ้านเขายังมีคาฟูอยู่นะเต็มไปด้วยความคึกคักตั้งแต่เช้าตรู่ของวันนี้เมื่อวานนี้24มิถุนายนหลังห้างประกาศนำเข้าเครื่องปรับอากาศแล้วก็พัดลมล็อตใหญ่เลยค่ะเพื่อรองรับสภาพอากาศร้อนจัดส่งผลให้ประชาชนหลายสิบคนมารอต่อคิวหน้าห้างก่อนเปิดทำการด้วยซ้ำไปและเมื่อประตูห้างเปิด 8:30 ปั๊บนี่ลูกค้ากว่า50คนทีเดียวต่างรีบมุ่งหน้าไปยังโซนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าบางคนถึงกับวิ่งเข้าไปจับจองสินค้าท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดจากความกังวลว่าสินค้าจะหมดอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามห้างก็ได้มีการเตรียมรับมือกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นไว้ล่วงหน้าโดยมีการสำรองสินค้าเพิ่มเติมในคลังสินค้าและพนักงานก็ทยอยนำเครื่องปรับอากาศและพัดลมออกมาเติมบนชั้นวางอย่างต่อเนื่องในช่วงเช้าเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าขาดตลาดในระหว่างที่ประชาชนเข้ามาจับจองจำนวนมากเลยทีเดียวกับคุณผู้ฟังซื้อแบบจริงจริงจังๆมากๆซื้อแอร์บ้างพัดลมบ้างแล้วแต่ว่าตังค์ใครจะมีเท่าไหร่อะไรประมาณนี้คือจริงๆมันเป็นอะไรที่วิกฤตหนักหน่วงเลยทีเดียวค่ะซึ่งอากาศบ้านเขาอยู่ที่ประมาณ43นะคะ42 41คือไม่มีที่ไหนต่ำกว่านี้เลยร้อนหนักหน่วงบ้านเราส่วนเชียงใหม่เราวันนี้อยู่ที่32องศาแต่แดดแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะสวัสดีนะเพลงนี้กับเอสเปรสโซ่ค่ะ

ักได้จริงๆนะคะคุณพันหลายคนเริ่มบ่นง่วงกันละด้วยอยากจะคอมเมนต์เพลงนี้กับออนแน่นอนค่ะจากนั้นมีเรม่ากับคำดาแล้วก็รวมไปถึงซาบิน่ากับเอสเปรสโซ่บ่ายโมงกับอีประมาณ56นาทีใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะกับคุณส่งท้ายในชั่วโมงนี้กับอีเกียด้วยค่ะชวนไปช้อปคุ้มกลางปีสำหรับคนรักบ้านต้องงานนี้กับอีเกียเซลลดสูงสุด 80% พบกันวันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้นใกล้หมดเขตแล้วรีบด่วนเลยนะคะพิเศษยิ่งขึ้นกับสมาชิกของอีเกียแฟมิลี่รับส่วนลดเพิ่มอีก 15% ทันทีเมื่อมาช้อปที่โซ่ค่ะวันนี้ถึง28มิถุนายนนี้ช็อปได้ที่สโกร์ของอีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่ภูเก็ตนะคะช็อปสะดวกได้ทั้งสโตร์ที่อีเกียแล้วก็รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ด้วยและยังพบกับสินค้าเซลล์กว่า700รายการลดเยอะมากเลือกให้ตรงใจตรงสไตล์ในการแต่งบ้านของคุณได้เลยค่ะกับอีเกียเซลล์เริ่มวันนี้จนถึง28มิถุนายนลดสูงสุด 80% กับสำหรับสินค้าที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านนะคะสินค้ามากมายกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่ภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายที่ ikea.co.th จนถึง28มิถุนายนนี้ชาวเชียงใหม่พบกับ IKEA ได้ค่ะที่ IKEA เชียงใหม่บริเวณโครงการ Line Express ติดกับแมคโครหางดงบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอย่าลืมแวะไปช็อปกันสินค้าดีๆเพื่อการดูแลบ้านเพียบเลยลดเยอะต่างหากด้วยพบกันได้ที่อีเกียนั่นเองนะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะคุณฟางกับบริณอิดาชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันพร้อมกับเพลงไทยนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: This time is 2 o'clock in the afternoon. Please listen to the breaking news.
2: ไทยเสี่ยงฝนทิ้งช่วงยาวสธนช.ชี้ฝนสะสมต่ำกว่าปกติ 10% เร่งแผนบริหารน้ำสู้เอลนิโญสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.เปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนของประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอย่างไรก็ตามในช่วงวันที่25-30มิถุนายน2569คาดว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะกลับมามีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลให้หลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่พบพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนสะสมเกิน200มิลลิเมตรในช่วง3วันข้างหน้าปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม 44,915 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ56ของความจุเก็บกักทั้งหมดขณะที่ปริมาณน้ำใช้การได้อยู่ที่ 2,805 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ37ของความจุสธนช.ระบุว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ช่วงฝนทิ้งช่วงตามฤดูกาลระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม2569แต่มีความเป็นไปได้ว่าสถานการณ์อาจรุนแรงและยาวนานกว่าปกติเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่ยังคงส่งผลต่อสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องจากการประเมินล่าสุดคาดว่าสภาวะเอลนิโญจะยังคงดำรงอยู่ตลอดทั้งปีส่งผลให้ปริมาณฝนของประเทศต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติโดยข้อมูลปริมาณฝนสะสมทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง14มิถุนายน2569พบว่ามีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ10ทั้งนี้สธนช.ยืนยันว่าได้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อม

0: ายไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613 ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251

ลืมไปหรือเปล่าค่ะคุณผู้ฟังเงินเก่าของซาร่าในเวอร์ชันของจ้าอีนะคะจากอัลบั้ม Red Queen นั่นเองค่ะก่อนในนั้นมีอเลล่าและ Just My Nika จับเธอ2มือนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2บ่าย2กับ16นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์อย่างที่คุณผู้ฟังทราบกันดีวันนี้25มิถุนายนนี่ต้องบอกว่าหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องของแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากๆขนาด 5.6 ริกเตอร์ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา 7.2 ริกเตอร์ที่เวเนซุเอลาซึ่งหนักสุดเลยทีเดียวมี2รอบก็คือ 7.2 แล้วก็ 7.5 ส่วนญี่ปุ่นก็ขยับแรงเหมือนกันนะ 6.9 นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนานาก็เป็นเรื่องราวของธรรมชาติที่บางทีมันก็ยากในการที่จะเอาไปแจ้งเตือนล่วงหน้าหรือว่าเรามาระวังมันไม่เหมือนไฟมันไม่เหมือนแบบน้ำท่วมอะไรประมาณนี้คือน้ำท่วมเขาจะมาพร้อมกับการแจ้งเตือนว่าน้ำฝนจะตกนะอะไรนะประมาณนี้แต่แผ่นดินไหวนี่คือไหวเลยด้วยทีนึงก็คือแจ้งเตือนนั่นแหละอันตรายมากๆเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ติดตามข่าวสารและระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะอิงวรันธรเพลงนี้บ้างกับจำไว้เพลงใหม่ล่าสุดของเธอค่ะ

ังไว้ไทยจะไม่เปลี่ยนไปเพราะว่ากว่าจะหากันจนเจอนี่ก็ใช้เวลานานมากเลยทีเดียวนะคะอย่าไปรักใครอีกนะค่ะเสียงของ Lady Plan ยินดีกับความรักครั้งนี้ของเธอด้วยนะคะเหมือนพลอยค่ะฉันนั่งเป็นเพื่อนเธอและอิวเรนทอนกับจำไว้ไป 2:29 นาทีนะคะกับเวลาช่วงบ่ายเชียงใหม่รีดิโอ 92 MHz ค่ะและมาพร้อมกับการดูแลสุขภาพกันด้วยจะเริ่มต้นรักใครก็ต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองนี่แหละดูแลสุขภาพกันนะคะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอพร้อมดูแลสุขภาพคุณกับเรื่องราวของการรักษาหลายอย่างทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์ของบัตรทองก็ได้หรือว่าจะเป็นสิทธิ์ของประกันสังคมสิทธิ์ประกันสุขภาพจากบริษัทประกันต่างๆนานาก็สามารถใช้ได้แล้วก็รวมไปถึงสิทธิ์ของข้าราชการด้วยนะคะสนใจในการรับบริการสอบถามเพิ่มเติมและก็เลือกใช้บริการกันได้ในการดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลพร้อมให้การดูแลสุขภาพคุณเสมอนะคะแนะนำสมัครหลายท่านค่ะที่อาจจะละเลยช่วงนี้สังเกตไหมคะว่าหวัดก็กำลังมาแรงทีเดียวค่ะการดูแลสุขภาพก็สำคัญเช่นเดียวกันชวนมาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กันดีกว่าสำหรับท่านที่ยังไม่เคยรับวัคซีนในส่วนของไข้หวัดใหญ่สามารถที่จะรับบริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยค่ะซึ่งเราพร้อมให้การดูแลสุขภาพในส่วนนี้นะคะสำหรับผู้ประกันตนของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอสามารถใช้สิทธิ์ฉีดฟรีสำหรับท่านที่อายุ50ปีขึ้นไปส่วนท่านที่อายุไม่ถึง50ปีก็สามารถรับบริการได้ในราคาพิเศษ450บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็ใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ053-200-002บนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงลอต้าสังดงนะคะสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็รวมไปถึงรับบริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมออัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยค่ะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลใครๆก็ใกล้หมอใช้บริการได้เลยนะคะสมารีเพลงนี้บ้างกับรางวัลปลอบใจค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota Chimai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.

ค้นจนพบกันจนได้เจอกันนะคะเมื่อถูกค้นพบค่ะงานจากฟรีแฮนด์เพลงนี้ดังมากเลยนะคะส่วนใหญ่จะใช้สมับการได้เจอใครสักคนหนึ่งที่ตรงใจแล้วก็ได้ค้นพบความรักในครั้งนั้นนะคะก่อนหน้านั้นมีเจสเตอร์กับหมดชีวิตของคนคนหนึ่งจะมีค่ะจากเพลงประกอบรักแห่งสีลมเข้าสู่ช่วงเวลาครึ่งหลังของราวบ่ายสองกับ47นาทีชั่วโมงนี้ขอบคุณกับแสงชัยมอเตอร์เซลล์กันด้วยค่ะมิซูแสงชัยเชิญสัมผัสและเป็นเจ้าของรถยนต์มิซูบิชิเอาท์แลนเดอร์ PHEV New Pajero Sport New Atlas New Mirage แล้วก็ New กระบะไททัน Xpander รวมไปถึงรุ่นของ New Xpander Cross ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมของมิซูแสงชัยนะคะนัดหมายในการเทสไดร์ทดลองขับรับของที่ระลึกจากเราฟรีออกรถมิซูบิชิรับสิทธิพิเศษมากมายดาวเริ่มต้น0บาทดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะและรับฟรีประกันคุณภาพค่าแรงตรวจเช็คระยะ5ปีด้วยกันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมของมิซูแสงชัยแม่โจ้ก่อนถึงแยกรวมโชค053-262-555และโชว์รูมแม่เหียก่อนถึงแมคโครหางดง053-447-888เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะสามารถอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมโปรโมชั่นของเราที่ Facebook Fanpage ของมิซูแสงชัยได้เลยค่ะอย่าลืมแวะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเลือกรถคันใหม่ในตระกูลของมิซูบิชิมั่นใจได้กับมิซูแสงชัยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานของแหลมเพลงนี้บ้างกับคัสตาร์ดค่ะ

ันถอนหายใจเฮือกใหญ่บางวันก็แย่บางวันก็แย่กว่าแต่มันก็ต้องมีวันที่ดีของเราบ้างค่ะคุณผู้ฟังชีวิตวุ่นวายเชื่อว่าหลายคนก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายยิ่งช่วงปลายเดือนนี่งานก็จะเยอะนิดนึงค่ะเพราะว่าอีกไม่กี่วันจะหมดเดือนมิถุนายนนะคะใกล้จะหมดครึ่งปีต่างหากด้วยอาจจะวุ่นวายแต่ก็ต้องแหละนั่งถอนหายใจแล้วก็อย่าลืมสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ลุยกันต่อกันละกันนะคะส่งท้ายกันก่อนละกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามในชั่วโมงนี้ด้วยชั่วโมงหน้ามาพร้อมกับเพลงเพราะและเอเชียนซองรออยู่ในช่วงครึ่งหลังเช่นเคยไปพร้อมกับงานของยิวเพลงชื่อเพลงว่าละอองดาวค่ะชื่อเพลงเขาสวยงามหรูหราลักชูรี่มากๆเลยทีเดียวเหมือนละครเรื่องละอองดาวแต่ก็น่าจะไม่ใช่ขอดีเพลงนี้นะคะหยิบมาฝากกันค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย 2 บ่าย 3 ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเดินหน้าปรับสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลก2026จับเว็บพนันแล้ว388 URL เจ้ามือ135รายผู้เล่น 1,363 รายพบเงินหมุนเวียนรวมกว่า 3,371 ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปราบปรามสแกมเมอร์และพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการเฝ้าระวังช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างต่อเนื่องดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์และปฏิบัติการปราบปรามเจ้าของเว็บไซต์เป็นชีม้ารวมถึงผู้เล่นการพนันอย่างเด็ดขาดนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าผลการดำเนินการมอนิเตอร์และตรวจสอบเว็บพนันออนไลน์ตั้งแต่วันที่6ถึง20มิถุนายน2569สามารถจับกุมเว็บพนันฟุตบอลโลกจำนวน388 URL เจ้ามือจำนวน135รายและผู้เล่นจำนวน 1,363 รายพบเงินหมุนเวียนจำนวนมากถึง 3,371 ล้าน 457,177 ล้านบาทพร้อมเดินหน้ายกระดับในการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2569ระยะเวลา3เดือนโดยจะดำเนินการจับกุมเว็บพนันออนไลน์ที่ปรากฏอยู่ตามหน้าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆในอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องรัฐบาลเดินหน้าป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือในการสอดส่องตรวจสอบกลุ่มเปราะบางหรือเหยื่อสแกมเมอร์พร้อมทั้งเร่งปราบปรามเว็บพนันออนไลน์และเร่งรัดการปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์ทุกชนิดเพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อสูญเสียเงินหากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดการชักชวนเล่นพนันออนไลน์ขอความร่วมมือแจ้งสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติโทร191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban หนึ่งชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะ

0: ือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
2: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: หาฟรีเหรอมุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
2: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
4: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
2: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่ออฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทน์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทน์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

กำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com You're listening.

้ก็ยังเฝ้าคอยเป็นซิงเกิลคอยงั้นจากแคชโชกาเลอร์นะคะเพลงใหม่ล่าสุดเลยก่อนนั้นมีปามี่กับหลุมอากาศนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วค่ะใบ3กับ17นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์มาถึงอีกหนึ่งเพลงใหม่ของณัฐศักดาธรกันบ้างหลังจากที่ห่างหายจากการร้องเพลงไปนานแสดงละครเวทีแสดงซีรีส์ละครค่อนข้างเยอะตอนนี้กลับมาเข้าสู่วงการของการร้องเพลงและมีซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่าทีละวันจากณัฐศักดาธรค่ะ

สิ่งสำคัญนะคะมีอาวันค่ะเสียงของสไตล์และก็นันนี้นะจากเพลงประกอบซีรีส์อูอูเดอะเฟชบิกินเน่ไม่เคยดูแต่ว่าเพลงเพราะอยู่นะมีความเป็นจงเป็นจีนก่อนนั้นพี่ตู่ภพธรค่ะคุณผู้ฟังกับเล็กๆลึกๆและรวมไปถึงณศักดิ์ธรกับธีรวรรณด้วยนะตอนนี้บ่าย3กับ27นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะข่าวดีที่หลายคนชอบก็คือช่วงนี้น้ำมันลงบ่อยเหลือเกินทั้งเบนซินและแก๊สแอลกอฮอล์เช้านี้เข้าปั๊มเติมน้ำมันแบบสบายลดลง80สตางค์ต่อลิตรค่ะส่วนดีเซลลดม้วนก่อนแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ฟังก็น่าจะประมาณนั้นแต่ข่าวร้ายสำหรับหลายคนที่ซื้อทองแพงๆไว้ตอนนี้ราคาทองดิ่งลงหนักมากเลยนะวันนี้ทองปรับลง 1,250 บาทแล้วค่ะคุณผู้ฟังทองรูปพรรณอยู่ที่ 61,640 บาท 56 สตางค์ส่วนทองคำแท่งอยู่ที่ 62,900 นั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องราวของราคาที่เอาแน่นอนไม่ได้โกยซื้อมาตอนนั้นใครที่ซื้อทอง 70,000 80,000 นี่แอบร้องไห้แล้วนะเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวของการเก็งราคาและเรื่องของตลาดโลกนี่แหละสำคัญมากๆเลยนะคะอยู่ด้วยกันบ่ายนี้ค่ะมาพร้อมกับความสวยและความมั่นใจอย่าลืมนะคะใครที่อยากจะได้วิกผมสวยๆเก๋ๆเชิญได้ที่นี่กับ Hi You Wig ได้เลยค่ะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวย Hi You เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าจะเป็นผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะคะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมใส่แล้วมั่นใจเนียนสวยเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีด้วยแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับ Hi You Wig เชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.นะคะแวะมาปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่0918583613 0918583613ใครที่ไม่มั่นใจในทรงผมของตัวเองนะหรือว่ามีปัญหาผมงอกผมบางต่างๆนานาใส่วิกแล้วมั่นใจออกงานไหนก็เอาอยู่ค่ะ Hi You Wig เชียงใหม่ยินดีให้บริการเสมอเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผม Hi You ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Hi You Wig ได้เลยค่ะ HIYOUWIGS กับ Hi You Wig นะคะเชียงใหม่ Retail 92 MHz ค่ะงานของ The Butterfly เพลงนี้บ้างชื่อเพลงว่าคนเดียวทั้งปี

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the music

พลงเก่ามากเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังงานของ WFS01 นะคะ Because I'm Stupid จากเพลงประกอบ Boy Over Flower ค่ะก่อนในนั้นมี Jesso Brother กับ Fuyu Monogatari นะคะบ่าย3กับ45นาทีแล้วแป๊บเดียวจะ4โมงเย็นนะคะอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้ค่ะมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่รถกระบะไฟฟ้าเราก็มีนะทางเลือกหนึ่งในการใช้งานแนะนำกับรุ่นนี้ของ Hilux Tower E รถกระบะไฟฟ้าที่ Toyota เชียงใหม่พร้อมตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและความประหยัดด้วยข้อเสนอพิเศษรอคุณอยู่ค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 1.49%พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.49% พร้อม EV Wall Charge ด้วยค่ะคุณสามารถเลือกได้พร้อมเพิ่มความมั่นใจด้วยการรับประกันแบตเตอรี่ไฟฟ้า8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรขยายการรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรสนใจเป็นเจ้าของ Hilux Tower E หรือจองคิวในการทดลองขับขี่ได้ที่ Toyota เชียงใหม่ได้เลยนะคะและมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษในรุ่นของ Yaris Cross ผ่อนเริ่มต้น 5,717 บาทต่อเดือนค่ะและรุ่นของ Colora Cross ผ่อนต่ำเริ่มต้น 6,391 บาทต่อเดือนมาถึงรุ่นของตระกูลของ Yaris กันบ้างค่ะ Yaris นะผ่อนเริ่มต้น 4,923 บาทและ Yaris Active ผ่อนต่ำเริ่มต้น 4,797 บาททางเลือกในการเดินทางชอบแบบไหนจัดได้ที่ Toyota เชียงใหม่เราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอกับ6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เบอร์นี้นะคะ053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เพลงนี้คุณถามมาค่ะ New Year's Eve celebration and เช่นเดียวกันจาก Oh My Girls นะคะ Never Say Goodbye ค่ะ

เดี๋ยวจะ4โมงเย็นแล้วนะคะคุณผู้ฟังงานของ TWS เพลงนี้กับ Overdrive ค่ะใช้นี้กับ Replay และเพลงเก่านะคะจากเพลงประกอบซีรีส์ My Girls Never Say Goodbye เดี๋ยว5โมงเย็นเราไม่เจอกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้จะมีถ่ายทอดเสียงซึ่งเราจะรับสัญญาณในการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันสมวานนะคะในพิธีในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานั่นเองค่ะซึ่งวันนี้จะมีการถ่ายทอดเสียง25มิถุนายนเวลา 16:55 นาทีหลังจากรายการ Mass FM เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่เจอกันเจอกันในทีพรุ่งนี้เลยนะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้เพลงสั้นชอบมากไม่ได้เปิดสนานกับโซดาป๊อปเพลงนี้ค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ Mass FM ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือน4ชาติอาเซียนเสี่ยงจมใต้หมอกควันรุนแรงจากเอลนีโยช่วงสิงหาคมถึงกันยายนนี้สถาบันกิจการระหว่างประเทศแห่งสิงคโปร์ Singapore Institute of International Affairs ออกคำเตือนว่า4ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่สิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียและบรูไนมีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนรุนแรงในปี2569จากปัจจัยด้านสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งผิดปกติอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโยความต้องการเชื้อเพลิงชีวภาพที่เพิ่มขึ้นและแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางรายงานประเมินความเสี่ยงหมอกควันประจำปีของสถาบันระบุว่าปีนี้เป็นครั้งที่2นับตั้งแต่เริ่มจัดทำรายงานในปี2562ที่มีการยกระดับการแจ้งเตือนความเสี่ยงหมอกควันสู่ระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดโดยก่อนหน้านี้เคยมีการประกาศเตือนในระดับเดียวกันมาแล้วเมื่อปี2566สถาบันคาดว่าช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนมหาสมุทรอินเดียอินเดียนโอเชียนไดโพซึ่งอาจส่งผลให้ฤดูแล้งยาวนานและรุนแรงกว่าปกติเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและไฟในพื้นที่พลุโดยเฉพาะในอินโดนีเซียซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดหมอกควันข้ามพรมแดนสำคัญของภูมิภาคสถาบันกิจการระหว่างประเทศแห่งสิงคโปร์ระบุว่าการรับมือปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนในปีนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนการลดการเผาในที่โล่งและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์หมอกควันส่งผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้ม

0: ุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช้อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับConstruction
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMilX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
13: Mass FM. Mass. Mass. Mass.

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
1: Forabee
2: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
4: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค
0: ่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความ

0: ผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชาวชาติวันนี้เปิดหน้าต่างโลกคงจะเห็นภาพเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะโดยเฉพาะที่เวเนซุเอลารุนแรงมากคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตร่วมหมื่นถึงแสนคนเลยทีเดียวในขณะเดียวกันทางฝั่งแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายและผู้เสียชีวิตฝั่งตรงข้ามมาทางภาคพื้นเอเชียประเทศญี่ปุ่นเองก็เพิ่งจะมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันนะคะในขณะที่วันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่เห็นถึงความพร้อมเพรียงในการถวายความอาลัยและบำเพ็ญกุศลถวายแด่บุคคลที่เป็นศูนย์รวมใจ 7:30 นวันนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ15วันปันนะรสมาวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและในเวลาอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าบ่าย 4:55 นะคะขอเชิญติดตามสัญญาณการถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบ15วันปันนะรสมาวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์พานะคะขอเชิญติดตามได้ที่นี่นะคะในช่วงเวลาประมาณบ่าย 4:55 ค่ะ
1: Mass FM Mass FM
0: คุณผู้ฟังคะขอเชิญชวนคนไทยได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงตรากตรำพระวรกายทุ่มเทอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสทางสังคมรวมถึงผู้ต้องขังโดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานไตรโครงการอันประกอบด้วยโครงการราชทัณฑ์ปันสุขด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปตามหลักมนุษยธรรมรวมไปถึงการน้อมนำพระบรมราโชบายที่จะให้อนุรักษ์ป่าและช้างและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างมีสุขผ่านโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์หรือโครงการพัฒนาชุมชนตำบลไลโวอำเภอสังขลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่ความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนจึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยได้น้อมนำพระปณิธานสู่การขับเคลื่อนปฏิบัติเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่สังคมไทยและความสุขที่ยั่งยืนให้กับเราชาวไทยตลอดไปค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้25มิถุนายนนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยนายพิสุทธิ์พิสุทธกุลรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันปันนารสมาวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางวิยดานราดีสอนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการและประสบนิกรชาวเชียงใหม่ร่วมกันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารค่ะ
1: เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
1: ่คนล้านนาถูกกำหนดสิ่งสำคัญที่ประชาชนในเมืองจะต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดล่วงละเมิดมิได้4ประการประกอบด้วยฮีดเมืองขปือเมืองป่าเวณีเมืองและสะดือเมืองฮีดเมืองหรือจารีตเป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนานทั้งในครอบครัววงศ์สกุลหมู่บ้านและเผ่าพันธุ์เป็นสิ่งดีที่ควรประพฤติปฏิบัติอีกทั้งยังมีสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติจึงเป็นทั้งข้อห้ามและข้ออนุญาตเช่นห้ามการจับมือถือแขนระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวซึ่งสมัยโบราณเรียกว่าเป็นการผิดผี
2: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
3: ่มีโชคพลาซ่าม
4: ีโชคพลาซ่า
3: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเชียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
5: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
3: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
4: พร้อมกับเมืองมีโชค
3: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
5: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
4: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
3: ์มีโชคพลาซ่าม
4: ีโชคพลาซ่า
3: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
5: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
4: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
5: 240-777
3: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าวันนี้ขอแนะนำกระบับไก่ชีสพัทยาในตำนานสาขามีโชคนะคะเคบับไก่เนื้อนุ่มชีสเยิ้มสะใจหอมกรุ่นจากเตาลองแวะมาชิมความอร่อยในตำนานกระบับไก่ชีสพัทยาสาขามีโชคบริเวณลานกิจกรรมชั้น1หน้าร้าน Y Connection มีโชคพลาซ่าค่ะ
3: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
6: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
3: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
6: น้ำผึ้งดอกลำไย
3: ดอกสาบเสือ
5: ดอกลิ้นจี
3: ่ผสมมะนาว
5: ผสมขิง
3: ผสมโพรพอลิส
5: ผสมนมผึ้ง
6: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
3: ้โพรพอลิส
5: ฮันนี่เวนิก้า
3: ฮันนี่กรีนที
6: ขนมฮันนี่สู
3: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
6: ในราคาที่ไม่แพง
5: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้
3: ฟอราบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
6: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
3: ์และฟอราบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
7: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
3: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
7: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
8: From passion to creation
7: การเวลาคราฟช็อกโกแลต ภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
8: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
7: การเวลา Craft Chocolate 4 สาขาทางเข้ากองบิน 41 เซนเฟสชั้น 4 และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
9: การเวลา
10: Craft Chocolate
11: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
12: Your happiness, our happiness
13: Mass FM

งประกาศให้กึกก้องนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจมักจะกล่าวเช่นนั้นคุณต้องการสิ่งใดก็จงประกาศสิ่งที่คุณพึงจะได้ออกไปคุณอยากจะมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ไหมก็จงประกาศออกไปว่าคุณจะมีรูปร่างที่สวยงามอยากมีงานที่ดีทำใช่หรือไม่ก็จงประกาศออกไปว่าคุณจะต้องทำให้ได้เราจะได้รับการปลอบโยนพลังงานและความกระตือรือร้นจากปฏิญญาเหล่านี้อีกทั้งอารมณ์ภาพลักษณ์ของตนเองและความเคารพในตนเองของเราก็จะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: ออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนรองไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี

0: ันดับหนึ่งของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ป้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: ถ้ามี
0: ต้องมี Acer
1: ร่วมบุกคู่ใจ
0: โปรเจกต์ไหนก็เอาอยู
1: ่กับจอสัมผัส
0: คีย์บอร์ดกันน้ำ
1: รองรับทั้งแคนวาและเจมินา
0: ดาวและรายเดือนสบายๆ
1: เพียง299บาท
0: ผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือน
1: ประกันนานถึง3ปี
0: ไม่ซื้อ
1: ไม่ได้แล้ว
0: สายเกมห้ามพลาด
1: โน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง
0: 20,000 ต้น
1: ๆประกันนาน3ปีเต็ม
0: รายเดือนเริ่มไม่ถึงพัน
1: สาวก Apple
0: พลาดไม่ได
1: ้ MacBook Neo ใหม
0: ่ฟรี
1: ประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000
0: หรือ iPad
1: Air M4
0: แรงขึ้นกว่าเดิม
1: ดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้น
0: มาเท่าใหม่
1: ช็อปเครื่องใหม
0: ่ราคาสบายใจ
1: ต้องที่มิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education, An Education Beyond Tomorrow. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4 ถูกจริง
3: ประทับใจ
2: ไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
3: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
3: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
2: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า _ group และ Instagram @แจ่มฟ้า _ IG
4: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
5: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
2: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
4: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurtรสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
5: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
2: 053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี่ย
2: มนนมสด

0: ผู้ฟังคะดูเหมือนว่าสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นเขตร้อนบ้านเราหรือจะเป็นเขตหนาวทางฝั่งยุโรปอุณหภูมิความร้อนเริ่มจะแตะในระดับใกล้ๆกันอาจจะเป็นเรื่องที่แปลกและปรับตัวยากสำหรับเขตหนาวนะคะเมื่ออุณหภูมิความร้อนเปลี่ยนแปลงในบางสภาวะที่ไม่สามารถปรับตัวได้ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนมีผู้เสียชีวิตกว่า20รายนะคะที่ประเทศฝรั่งเศสสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพื้นที่ทางตอนใต้ของสเปนมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่42องศาเซลเซียสทีเดียวเช่นเดียวกับหลายพื้นที่ของสเปนที่อุณหภูมิพุ่งทะลุ40องศาเซลเซียสขณะที่ในกรุงมาดริดอุณหภูมิบางจุดทะยานขึ้นไปสู่45องศาเซลเซียสทีเดียวค่ะดังนั้นทางการสเปนจึงได้ประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดในหลายพื้นที่พร้อมเตือนว่าอาจจะต้องเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปกติ 5-10 องศาเซลเซียสไปจนถึงวันที่24มิถุนายนนี้ขณะที่ชาวสเปนและนักท่องเที่ยวที่เดินอยู่กลางแจ้งในเมืองเซบียาต่างพกอุปกรณ์ต่างๆเพื่อคลายร้อนทั้งพัดพัดลมมือถือรวมถึงหมวกและร่มกันแดดรวมถึงมาลากรถก็ต้องพักดื่มน้ำเป็นระยะส่วนที่ฝรั่งเศสอุณหภูมิในกรุงปารีสสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 37-38 องศาเซลเซียสในตอนกลางวันขณะที่บางเมืองโดยเฉพาะทางตอนใต้ของประเทศอย่างบอร์โดอุณหภูมิพุ่งสูง42องศาเซลเซียสสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งเศสได้ขยายเวลาเตือนภัยสภาพอากาศร้อนจัดจนถึง23มิถุนายนรวมถึงเพิ่มจำนวนจังหวัดที่อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังระดับสูงสุดจาก49เป็น54จังหวัดจากทั้งประเทศที่มีอยู่101จังหวัดนอกจากนี้ยังระบุว่าอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งกลางวันและกลางคืนช่วงนี้สูงถึง 29.2 องศาเซลเซียสซึ่งทำลายสถิติเดิมเมื่อวันที่30มิถุนายน2568กลายเป็นตัวเลขอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงที่สุดในเดือนมิถุนายนของฝรั่งเศสซึ่งโรงเรียนมากกว่า 1,350 แห่งทั่วประเทศยังต้องปิดทำการเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสที่ต้องสั่งปิดเครื่องปฏิกรณ์1เครื่องชั่วคราวเนื่องจากน้ำหล่อเย็นที่นำมาจากแม่น้ำใกล้เคียงมีอุณหภูมิสูงเกินไปค่ะอย่างไรก็ตามในสภาพอากาศที่ร้อนที่สุดของฝรั่งเศสในรอบ80ปีโดยมีรายงานนะคะบอกว่า54จังหวัดในแผ่นดินใหญ่ของฝรั่งเศสที่อยู่ภายใต้การประกาศเฝ้าระวังภัยความร้อนระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับเตือนภัยขั้นสูงสุดนะคะในขณะที่อีก35จังหวัดถูกจัดให้อยู่ในระดับเตือนภัยสีส้มโดยนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเซบาสเตียนเลกอนูเปิดเผยว่าหลังจากประชาชนในปารีสแห่เล่นน้ำในพื้นที่รับอนุญาตปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำในฝรั่งเศสแล้วประมาณ40รายนับตั้งแต่วันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยทางการได้ระดมกำลังหน่วยรับมือวิกฤตการณ์ร่วมระหว่างกระทรวงเพื่อรับมือสถานการณ์คลื่นความร้อนในครั้งนี้ค่ะ Mass FM Your happiness Our happiness Mass FM ความสุขของคุณความสุขของเรา
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: เรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้ง งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4 Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
0: คุณผู้ฟังคะขอแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ Forabee ขอแนะนำไอเทมบำรุงผิวมือให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นด้วย Honey Peach Hand Cream นับเป็นแฮนด์ครีมสูตรใหม่ผสมผสานประโยชน์จากน้ำผึ้งแท้และลูกพีชช่วยให้ผิวมือสุขภาพดีน่าสัมผัสหอมกลิ่นพีชเนื้อบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะไม่แพงด้วยนะคะด้วยปริมาณ45มิลลิลิตรราคาเพียง90บาทขอแนะนำค่ะ Honey Peach Hand Cream สุขภาพดีเริ่มต้นที่ Forabee ค่ะ
2: Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
3: มากอายุมากความเข้าใจ
4: ถาวรท่อไอเสีย
5: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
6: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
7: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
8: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
6: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
0: คุณผู้ฟังคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆ ริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะกาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบในราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
9: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
10: ่วนัสนัน
11: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้า
12: ร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
13: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
14: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
15: ห้องเชียงใหม
14: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
16: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
14: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
16: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
14: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: คุณผู้ฟังคะอีกสักครู่หนึ่งขอเชิญติดตามการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณารสมาวาน15วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตั้งแต่เวลา 16:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จพิธีนะคะขอบคุณกับการติดตาม Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สุขแล้วย่อมมีทุกข์ควบคู่กันหน้าที่เราคือให้จำสุขไม่จำทุกข์ที่สำคัญคืออย่าปรุงแต่งความทุกข์ให้มากกว่าเดิม Happiness and suffering go hand in handOur duty is to remember the happiness, not the suffering. Most importantly, we must not exaggerate the suffering.

0: ชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
2: นำท่านผู้ฟังมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาครับตามกำหนดการนั้นเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาณที่นั้นกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศและในขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบครับหลังจากเมื่อทรงกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนั้นก็จะทรงพระดำเนินเป็นลำดับต่อไปนะครับซึ่งในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงรับการถวายความเคารพหลังจากที่ทรงกราบเสร็จเรียบร้อยก็จะทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปประทับพระราชอาทครับและในขณะนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วทรงกราบครับหลังจากนั้นทรงศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีจะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วลงมานั่งยังอาจสงหลังจากนั้นก็จะเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาทพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาทขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษายงครับ เมื่อเสร็จแล้วในการทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วก็จะเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:30 นาทีหลายจังหวัดทั่วประเทศได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ15วันปันดาระสมวานแห่งการสิ้นพระชนเริ่มด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันปันดาระสมวานณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าค่ะส่วนต่างจังหวัดเช่นจังหวัดอำนาจเจริญจัดณศาลาการประเรียนวัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจัดณวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารที่ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจัดที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนจังหวัดสระแก้วจัดที่ศาลาการประเรียนวัดสระแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองสระแก้วค่ะไปที่จังหวัดพิจิตรนะคะได้จัดที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรค่ะส่วนทางจังหวัดปัตตานีนะคะจัดที่วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงตำบลอานรูอำเภอเมืองปัตตานีค่ะจังหวัดชัยภูมิได้จัดที่วัดไพรีพินาศอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะส่วนที่จังหวัดมหาสารคามนะคะจัดพิธี

0: ที่บำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะในด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ยังได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือค่ะเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยมีแนวทางในการถวายอาลัยของทั้ง5ศาสนาดังนี้นะคะในส่วนของศาสนาพุทธค่ะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมถวายบังคมและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยกำหนดจัดกิจกรรมในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันค่ะส่วนทางด้านศาสนาอิสลามนะคะจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศร่วมถวายอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยและน้อมนำพระจริยวัตรด้านการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตค่ะศาสนาคริสต์ค่ะองค์กรคริสต์ศาสนาทั่วประเทศนะคะได้แก่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยสภาคริสตจักรในประเทศไทยสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสต์และมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอดเวนติสต์แห่งประเทศไทยร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยเชิญชวนคริสต์ศาสนิกชนร่วมสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายค่ะพร้อมกับมีการลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยและเผยแพร่พระกรณียกิจของพระองค์ผ่านช่องทางสื่อสารขององค์กรและสถาบันในสังกัดค่ะส่วนทางด้านศาสนาพราหมณ์ฮินดูสำนักพราหมณ์พระราชครูเทวสถานสำหรับพระนครหรือโบสถ์พราหมณ์นะคะและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลพร้อมตั้งพระฉายาลักษณ์เผยแพร่พระกรณียกิจและจัดพิธีในวาระสำคัญค่ะอาทิครบ50วันและ100วันโดยลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยตามแนวทางของทางราชการส่วนทางด้านของสมาคมฮินดูสมาร์ทวัดเทพมนเทียนและโรงเรียนภารตะวิทยาลัยพร้อมคณะพราหมณ์ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์และสวดคัมภีร์ภควัตคีตาเพื่อถวายเป็นพระกุศลณวัดเทพมนเทียนพร้อมลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะและทางด้านของศาสนาซิกนะคะองค์กรศาสนาซิกทั่วประเทศเชิญชวนศาสนิกชนสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยนอกจากนี้ศาสนิกชนซิกนาม ธารีได้กำหนดให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยประกอบพิธีอานรดาสจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจแต่งกายไว้ทุกข์โดยปรับกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะทั้งนี้เพื่อร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้ง

0: ืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวานค่ะพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับคำว่าปันนรสัมมวานนั้นสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็คือการทำบุญครบ15วันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปันนรสัมมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วันค่ะเป็นการรำลึกถึงการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นนะคะเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวค่ะก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอนิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจะจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาเท่านั้นนะคะหากแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่นะคะให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งในส่วนของคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยของเรามาอย่างช้านานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีหลายๆโครงการนะคะโครงการหนึ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและก็ขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการนั้นก็คือโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ าทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์มีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างจึงเป็นที่มาของโครงการพัชระสุทธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อซึ่งก็ประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าค่ะ

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงแล้วนั่นหมายความว่ารถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังและก็เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์กำลังทรงพระดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ดีผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระศพนะครับโดยณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และยังมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่นด้วยนะครับเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวาง

ับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายความเคารพและในขณะนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาณาจักรยังที่เดิมนะครับ

ฐะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

0: านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะครับ
1: อติเรกวัฏสัจจตังชีวโตอติเรกวัฏสัจจตัง

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบลงแล้วได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลานะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่สวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงด้วยนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นที่เจริญพระพุทธมนต์เมื่อสักครู่นี้ประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรนะครับส่วนพระที่จะถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับและในขณะนี้พระสงฆ์ที่เจริญพระพลพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปได้ออกจากอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อพระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปที่จะสวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระพิธีธรรมหรือพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมทำนองหลวงในงานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหรืองานศพที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์พระอนุเคราะห์และสวดจตุรเวทโดยมีหนึ่งสำรับประกอบไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหมด4รูปนะครับลักษณะทำนองการสวดจะมี4บทสวดด้วยกันประกอบไปด้วยพระอภิธรรม7คัมภีร์พระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัทธสังคหะพระสหัสนัยและมี4ทำนองด้วยกันครับซึ่งประกอบไปด้วยทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะนั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังครับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานก็ได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์นะครับและจากนั้นพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงโดยพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถานั้นนะครับมีรายนามในพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถานะครับพระครูสิริวัฒน์วิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินันโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพโลวัดไตรมิตรวิทยารามครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้า พนักงานนะครับเจ้าพนักงานพิธีนั้นก็ได้นิมนต์นะครับพระสงฆ์ทั้ง4รูปเพื่อสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงนะครับและภายในโถงของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับมีพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวนั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

บรมศพและงานพระศพนั้นก็เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นการส่งเจ้านายเสด็จสู่สวงสวรรค์และยังเป็นการแสดงพระกรุณาธิคุณต่อเหล่าราษฎรในการที่จะเป็นเครื่อง

0: ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ถอนเครื่องทรงธรรมออกมาจากบริเวณด้านหน้าพระราชอาสน์ที่ประทับอยู่ครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเสร็จแล้วได้ทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะมีการทรงศีลโดยสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับเมื่อจบแล้วก็จะลงมานั่งยังอาสงฆ์ในลำดับต่อไปครับลำดับนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีจะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาในลำดับจากนี้ไปครับ
1: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ

มมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอัญญาจะทาสันติทะสัตตาปรชคชาติกาเพเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ปการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชภานสมพระองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพร

โยจะวัฏสะสตังชีเวอปัสสังธัมมมุตตมังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธัมมมุตตมันตินะบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งไพบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดังดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพญาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจาริณีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นกันสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญา
มองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปสังธรรมมุตตมังเป็น

นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีฝ่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่สับว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็นสามประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้งสี่เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักฝ่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตรัสแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานัญจะปิยังชัญญารักเขยะนางสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเขยะบัณฑิตโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความคนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตถัตตะเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตถทัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตถทัตตะมะพิญญายะสัทัตถะปสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรรลังในระหว่างนี้ชื่อว่า

0: ัดทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ญาติกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตัตถจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตัตถจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้ไม่ใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ยาตัตถจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถจริยาในส่วนของอัตตัตถจริยาระยาตัตถจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกี่ยวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริต รักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาธิคุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตะขัตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่าญาตัตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สุติผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณปกปุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตะทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรมนูญญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสรพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัตถจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีลงมานั่งยังอาจสงในลำดับจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถา หลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปด้วยครับ

ประโคมย่ำยามเวลา 7:00 นพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าเวลา 9:00 นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา 11:00 นพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพลเวลา 12:00 นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามเวลา 15:00 นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา 18:00 นประโคมย่ำยามเวลา 19:00 นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและในเวลา 21:00 นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามครับ

0: ราชสฤณีศิริพัฒน์มหาวชิรราชดานั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรง

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดธรรมคาถาเสร็จสิ้นจบเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับเพื่อเตรียมตัวในการถวายต่างๆนะครับและหลังจากนั้นจะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศครับซึ่งได้ทรงส่งถวายเสร็จแล้วและประทับพระราชอาสน์ในขณะนี้หลังจากที่ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีจะได้ทำการปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งหมด5รูปด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามส่วนพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาคือพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินนโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอาทิตย์ปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพโลวัดไตรมิตรวิทยารามครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับเมื่อทรงทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยทั้ง5ไตรแล้วนะครับจะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จแล้วจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาในลำดับต่อไปครับ

นับจากนี้ไปจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ

ในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้ถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากอาสน์นะครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ออกจากอาสน์ลงจากอาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและส

0: ังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนที่หน้าพระราชอาณครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบเสร็จแล้วทรงพระดำเนินผ่านการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกในลำดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมมลกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีครับอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการนั่งสวดพระพิธีธรรมนั้นจะนั่งตามลำดับเป็นแถวเรียงหน้ากระดานนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ซึ่งอาจต้องหันนั่งเข้าหันหน้าเข้าหากันโดยทั่วไปจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับคือการนั่งตามลำดับสีพัดคือสีเหลืองสำหรับหัวหน้าแม่คู่รูปที่1

ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกสักครู่หนึ่งครับหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วในขณะนี้จะทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิบาลรัตยาครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ

0: รมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระที่นั่งพิมาน

0: ครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานนะครับเป็นพระราชพิธีที่มีขึ้น2วันนะครับนั่นก็คือในวันนี้วันที่25มิถุนายนและในพรุ่งนี้นะครับวันที่26มิถุนายนในช่วงเช้าซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นนะครับมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีในเวลา9นาฬิกา55นาทีนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันพรุ่งนี้และสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงนั้นนะครับทีมเทคนิคคุณรัฐการนิลิขิตตระกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณภูมิพัฒน์ธิระภัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและทางทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมชโลธรจัญญานะครับต้องขอขอบพระคุณทุกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณนะครับและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ

0: ีประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาโดยจะประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาด70%นานาชาติเตรียมส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นให้แก่เวเนซุเอลาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่2ครั้งติดกันใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาโดยจะประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมาธิการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันและกำหนดให้มีการประชุมกรรมาธิการนัดแรกในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ทั้งนี้นายเอกนิติชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งกระทรวงการคลังได้บริหารจัดการงบประมาณโดยมุ่งเน้นความสมดุลในทุกมิติ
2: วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีงบประมาณจำกัดจริงๆครับแล้วเราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างควบคู่กันรักษาความสมดุลผมและกระทรวงการคลังก็ได้พยายามทำในเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายควบคู่กับการตัดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ทำเราต้องดูความสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าฟังข่าวมา 80,000 ล้านแสนล้านพอเราไปดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการที่ยังไม่ได้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างเลยเนี่ยเหลืออยู่ไม่มากครับนี่คือเป็นที่มาที่งบเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าล้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามใช้งบตรงนี้แหละครับเอามาใส่ในงบกลางเพื่อเตรียมรองรับความผันผวนของวิกฤตเศรษฐกิจโลกวิกฤตพลังงานที่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรมาดูแลเยียวยาประชาชน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่างบประมาณ 13,28 ล้านบาทมาจากการเร่งรัดเบิกจ่ายและการปรับลดงบลงทุนและจะนำไปสมทบงบกลางเพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่ฝ่ายค้านอภิปรายว่ารัฐบาลล้มเหลวในการบริหารงบประมาณว่าหากดำเนินการโอนงบประมาณตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเงินที่โอนกลับมาจะถูกนำไปชดใช้คืนเงินคงคลังทั้งหมดไม่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาเร่งด่วนอื่นได้จึงจำเป็นต้องรอให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนซึ่งเป็นไปเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับวงเงินงบประมาณที่สามารถโอนกลับมาได้ประมาณ 13,28 ล้านบาทเป็นผลจากการที่หน่วยรับงบประมาณและส่วนราชการต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมขณะที่การปรับลดงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ดำเนินการเฉพาะโครงการที่ยังไม่ได้ประกาศประกวดราคาไม่ใช่การยกเลิกโครงการแต่เป็นการเลื่อนการใช้งบประมาณส่วนที่คาดว่าจะดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณนี้ไปใช้ในปีถัดไปซึ่งเงินที่ได้จากการโอนงบประมาณดังกล่าวจะนำไปสมทบในงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้มีวงเงินรวมเกือบ 30,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
3: มีการคาดการณ์กันครับว่า3เดือนจากนี้ไปจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้ฝนขาดช่วงนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนให้เห็นครับว่าสัญญาณมันออกมาแล้วและอาจจะเกิดภัยธรรมชาติขึ้นในช่วง3เดือนจากนี้เราก็นำเงิน 10,000 กับ300เนี่ยไปรวมกับงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณสักเกือบ 20,000 เนี่ยเอาไว้คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันการโอนงบประมาณรายจ่ายไม่กระทบโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการแปรยติงบประมาณเพื่อนำไปจ่ายให้แก่โครงการรถไฟฟ้า

0: ครับว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นการโอนเพื่อให้รัฐบาลนำไปแก้ปัญหาภาวะน้ำมันแพงและก็ขอยืนยันครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยยังพอหาเงินจากแหล่งอื่นที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยยังมีอยู่ดำเนินการในส่วนนี้ได
1: ้นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการประหยัดงบประมาณภาครัฐโดยการตัดงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ทั้งหมดและจะไม่มีการตั้งงบประมาณผูกพันสำหรับโครงการนี้อีกในอนาคตโดยจะเปลี่ยนมาใช้วิธีการบริหารจัดการพื้นที่เดิมหรือพิจารณาการเช่าอาคารแบบปีต่อปีซึ่งเป็นแนวทางที่คุ้มค่ากว่านพศรแก้วคำรายงาน
2: ผู้เสียหายจากการลงทุนกรณี Forex ยื่นหนังสือให้สภาผู้แทนราษฎรเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินโบรกเกอร์ผิดกฎหมายและศึกษามาตรการคุ้มครองประชาชนจากแพลตฟอร์มลงทุนต่างประเทศ
3: นางสิริวัลย์ปราศจากศัตรูรองประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรรับยื่นหนังสือจากตัวแทนผู้เสียหายกรณีการลงทุนในตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ผ่านโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนจำนวนมากเพื่อขอให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเร่งรัดการดำเนินคดีและการคืนทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายอย่างเป็นธรรมตัวแทนผู้เสียหายระบุว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับใบเป็นคดีพิเศษแล้วเนื่องจากพบพฤติการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการโฆษณาชักชวนและแนะนำให้ประชาชนร่วมลงทุนในลักษณะที่อาจเข้าข่ายการหลอกลวงจนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งนี้ได้เสนอให้มีการขยายผลการสอบสวนไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงศึกษามาตรการป้องกันและคุ้มครองประชาชนจากแพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์จากต่างประเทศนางสิริวัลย์ปราศจากศัตรูกล่าวว่าคณะกรรมการจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาพร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการกำกับดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคและการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนออนไลน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินของประเทศต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
2: ความคืบหน้าการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพิสูจน์สิทธิ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
4: นางสาวกุลวลีนบอมรบดีประธานกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรได้หารือร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและมีข้อสรุปว่าจะจัดทำข้อเสนอแนะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีวันที่14 มีนาคม 2566เพื่อปรับแนวทางการบริหารจัดการที่ดินจากเดิมที่เกี่ยวข้องกับสปก.ให้ไปอยู่ภายใต้การกำกับของคทช.เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการจัดสรรที่ดินด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงโดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานร่วมและยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายจะได้รับการคุ้มครองส่วนผู้บุกรุกจะดำเนินคดีตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติอย่างเข้มงวด
5: ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะพิสูจน์สิทธิ์ในกลุ่มที่เป็นประชาชนสิ่งที่อยู่แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายส่วนประชาชนหรือกลุ่มในทุนอยู่นอกจากสปก.หรือเป็นสปก.บวมหรืออะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะใช้กฎหมายของกรมอุทยานคือมาตรา64หรือคทช.เข้ามาควบคุมตรงส่วนนี้
4: ขณะที่นางสาวกุลวลีได้เสนอให้เพิ่มสัดส่วนผู้แทนในคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เห็นชอบให้นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในแต่ละแปลงอย่างรอบด้านทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นจะมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันอาทิตย์ที่18 มิถุนายนนี้เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้เกิดความชัดเจนและยุติลงโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาด70%
6: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิต

0: ฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่หรือแผน PDP 2026เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050ได้ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง170ของกำลังการผลิตทั้งหมดซึ่งคาดว่าจะจัดทำแผนแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังกรกฎาคมจากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเดือนสิงหาคมและเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามลำดับสำหรับแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญทั้งจากโซล่าฟาร์มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจากตัวแปรสำคัญอย่างกลุ่มธุรกิจ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECนอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังเร่งปลดล็อกขั้นตอนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนและอุตสาหกรรมโดยตั้งเป้าหมายอนุมัติภายใน7วันสำหรับการผลิตใช้เองและไม่เกิน30วันสำหรับการขายไฟคืนระบบพร้อมเตรียมออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนเงินดาวและขยายโควต้าการรับซื้อไฟฟ้าภาคครัวเรือนเพิ่มอีก500เมกะวัตต์รวมทั้งผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่มีต้นทุนแข่งขันได้เพื่อเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงส่วนการซื้อขายไฟฟ้าเสรีจะนำร่องผ่านกลุ่ม Data Center 2,000 เมกะวัตต์ก่อนขยายสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นในอนาคตปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดงานไซส์2026ผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลกตั้งเป้าพัฒนาธุรกิจระดับยูนิคอร์นกระตุ้นการลงทุนด้านนวัตกรรมเพิ่มเป็น4เท่าเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานไซส์2026ซึ่งเป็นมหกรรมนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติณศูนย์การค้าสยามภารกรโดยนายชนันท์กล่าวว่ากลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ถือเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่สำคัญของประเทศซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจระดับยูนิคอร์นเพิ่มมากขึ้นซึ่งกระทรวงอว.พร้อมผลักดันให้นักศึกษามีแนวคิดแบบผู้ประกอบการโดยไม่จำเป็นต้องรอให้จบการศึกษาก่อนและสามารถเริ่มสร้างนวัตกรรมได้ทันทีนอกจากนี้รัฐบาลยังมีแผนสนับสนุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อกระจายเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยลงสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมมุ่งเน้นการส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยพัฒนาสู่การขยายตัวสู่ระดับโลกผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรนานาชาติ
3: หลายคนครับมองว่าเราต้องเรียนจบก่อนแล้วถึงจะประกอบอาชีพและถึงจะมีเงินแต่วันนี้โมเดลของสตาร์ทอัพทำให้หลายคนมีความรู้สึกว่าความจริงไม่มีความจำเป็นวันนี้ขออย่างเดียวคือเรามี entrepreneurial mindset นะครับความคิดของการเป็นผู้ประกอบการอยู่กับเราตลอดเวลานี่เองเป็นอีกหนึ่งโอกาส
2: ด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ารัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายในการยกระดับสู่ประเทศรายได้สูงใน12ปีซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมประกอบกับในปีนี้รัฐบาลตั้งเป้ากระตุ้นเม็ดเงินลงทุนในกลุ่มนวัตกรรมให้เพิ่มขึ้นถึง4เท่าหรือกว่า 20,000 ล้านบาทเพื่อลดช่องว่างทางการแข่งขันและผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลกทั้งนี้ภายในงานยังมีการรวมตัวของเครือข่ายนวัตกรรมและนักลงทุนจากหลายประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ทางธุรกิจและนำเสนอศักยภาพนวัตกรรมกว่า350บูธผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานไซส์2026ได้จนถึงวันที่27มิถุนายนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเตรียมทำหนังสือถึงปปช.ขอตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นใหม่และให้เรียกผู้สอบได้รายงานตัวตามปกติเพื่อรักษาสิทธิ์ผู้บริสุทธิ์
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันนี้ได้หารือถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ตรวจข้อสอบใหม่เพื่อเกิดความกระจ่างพร้อมตรวจสอบระเบียบว่าการจัดสอบและนำไปสู่การทุจริตมีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างซึ่งต้องประสานไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอกระดาษคำตอบทั้งหมดโดยต้องรอความเห็นจากปปช.อีกครั้งสำหรับการตรวจข้อสอบใหม่จะมีการพิจารณาตั้งคณะกรรมการร่วมที่อ่านใส่ด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมไม่เห็นด้วยให้มีการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ด้วยเห็นว่าควรให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติเนื่องจากการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีการชี้ชัดว่าบุคคลใดทุจริตบ้างจึงต้องรักษาสิทธิ์ของผู้ที่สอบได้ด้วยความสุจริตในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ต้องดำเนินการต่อ

0: ไปหากพบว่าบรรจุไปแล้วมีผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็สามารถดำเนินการภายหลังได้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเตรียมใช้มาตรการทางทรัพย์สินตรวจสอบคดีทุจริตการสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นนายวิทยานีติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เปิดเผยกรณีการทุจริตสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและการซื้อขายตำแหน่งซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 4,500 ล้านบาทว่าคดีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากเป็นการทุจริตในภาครัฐโดยปปง.จะใช้มาตรการทางทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรผลประโยชน์จากการกระทำความผิดแม้ในขณะนี้ปปง.จะยังไม่ได้รับสำนวนคดีอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานเจ้าของสำนวนแต่ได้จัดตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
2: ในเรื่องของคดีที่เป็นมูลฐานคดีต้นเรื่องที่ทางสำนักงานปปช.กับตำรวจปปป.เนี่ยกรมประชาการสอบสวนการไปร่วมกันทำเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในการสืบสวนเบื้องต้นตามสมควรก่อนซึ่งตรงส่วนนี้ก็จะต้องรอให้หน่วยงานหลักเนี่ยเขาทำงานไปสักระยะหนึ่งให้เกิดความชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถส่งต่อมาให้ปปง.ดำเนินการได้
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ย่านปทุมวันกำชับผู้ประกอบการห้ามคิดค่าบริการแฝงและโฆษณาเกินจริงเอาเปรียบประชาชนพร้อมเตรียมขยายผลตรวจเข้มทั่วประเทศ
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมการค้าภายในและสำนักงานเขตปทุมวันลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อติดตามกำกับดูแลการเอาเปรียบผู้บริโภคตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตและค่าครองชีพของประชาชนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันร้านอาหารบุฟเฟ่ได้รับความนิยมและมีการแข่งขันสูงจึงต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเฉพาะด้านสุขอนามัยขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนบ่อยครั้งทั้งเรื่องของการคิดราคาแฝงหรือตัวเลขเงื่อนไขขนาดเล็กที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดการโฆษณาเมนูอาหารไม่ตรงปกการปกปิดเงื่อนไขโปรโมชั่นตลอดจนปัญหาเรื่องการใช้คูปองออนไลน์
4: แน่นอนว่าอะไรที่เป็นที่นิยมเนี่ยการแข่งขันก็จะสูงเมื่อการแข่งขันสูงเนี่ยมันก็จะมีหลายการแข่งขันแข่งขันด้วยราคาแข่งขันด้วยคุณภาพแข่งขันด้วยโปรโมชั่นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องเข้ามาดูโดยนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีห่วงใยในคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของค่าครองชีพเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ได้สั่งการเสมอว่าให้รัฐมนตรีทุกๆคนเนี่ยได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะดูเรื่องของอะไรที่มันจะเป็นปัญหาเป็นเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็เลยเป็นที่มาของการลงมาดูร้านอาหารบุฟเฟ่และร้านอาหารทั่วๆไป
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ฝากข้อแนะนำไปยังประชาชนให้ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขและสอบถามราคาหน้าร้านให้ชัดเจนก่อนเข้ารับบริการรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จหากพบการเอาเปรียบสามารถทักทวงได้ทันทีโดยหลังจากนี้สคบและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะเดินหน้าปูพรมตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ทั่วประเทศหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรโดย9มาตรการสำคัญสำหรับการรับมือน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงเน้นตั้งแต่การคาดการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าการเตรียมเครื่องจักรและระบบระบายน้ำการตรวจสอบเขื่อนและคันกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปจนถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแจ้งเตือนแม่นยำลดความเสียหายและดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดฤดูฝนนี้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าจีนยินดีที่จะส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของเวเนซุเอลาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และแผ่นดินไหวตามหรือ Aftershock ขนาด 7.5 ใกล้กรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายและบาดเจ็บมากกว่า700รายโดยคาดการว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอาจสูงกว่านี้มากขณะเดียวกันอีกหลายประเทศอาทิบราซิลเอลซัลวาดอร์และเม็กซิโกกำลังประเมินสถานการณ์ในกรุงการากัสและเสนอมาตรการช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้พร้อมส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากรวมถึงอุปกรณ์กู้ภัยยารักษาโรคและสิ่งของที่จำเป็นไปยังกรุงการากัสอีกด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าเขารู้สึกผิดหวังต่อชาติสมาชิกนาโต้บางประเทศที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้านนายรุตกล่าวปกป้องการดำเนินการของชาติสมาชิกนาโต้โดยเน้นย้ำว่ามีเครื่องบินของกองทัพสหรัฐราว 4,000 ถึง 5,000 ลำปฏิบัติการขึ้นบินจากฐานทัพหลายแห่งในทวีปยุโรปในช่วงสงครามอิหร่านนอกจากนี้เลขาธิการนาโต้ยังมั่นใจว่าสหรัฐจะปกป้องยุโรปอย่างแน่นอนหากถูกศัตรูโจมตีทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดของผู้นำสมาชิกนาโต้ที่กรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆคลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วง 25-27 มิถุนายนนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถ

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารแพลตฟอร์มดิจิทัลขยายความร่วมมือด้านการลงทุนสู่ตลาดออนไลน์และต่างประเทศการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติเม็กซิโกแอฟริกาใต้สวิตเซอร์แลนด์แคนาดาบราซิลผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายขณะที่เกาหลีใต้บอสเนียและสกอตแลนด์ลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัฏฐจริยากถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวาย
วายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 12:26 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออ

วัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่โอ้ยอะไรลืมต้นลืมนี่ต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คครับผมธีรพันธ์ลานาพันธ์นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ20:10 น.ถึง20:00 น.โดยประมาณนะครับทางช่อง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คแห่งนี้และมีการออกอากาศลิงก์สัญญาณถ่ายทอดสดไปที่FM 92เชียงใหม่เรดิโอด้วยนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการของทางสถานีได้นะครับผ่านช่องทาง FM 92แล้วก็เชียงใหม่เรดิโอ .com ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้มีออนไลน์นี่สะดวกสบายมากก็วันนี้วันพฤหัสบดีที่25นะครับมิถุนายน2560เนี่ยอีก5วันก็จะหมดครึ่งปีแล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับเชียงใหม่ทอล์คก็ยังอยู่กับคุณฟังอยู่นะครับในเรื่องราวของการแจ้งให้ทราบนะครับคุณเอกลินสวัสดีครับหลังมอพายับลมแรงแต่ยังไม่มีฝนเห็นเขาบอกว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนะคุณเอกลินเตรียมตัวเดินทางไปทำงานบนดอยก็เพิ่ม

0: ความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะครับก็ข้อมูลความเคลื่อนไหวของทั้งเชียงใหม่ทั้งภูมิภาคของเรานะครับทั้งบ้านเราประเทศไทยรวมถึงทั่วโลกเรื่องบอกเล่า90เรื่องแจ้งให้ทราบประกาศแจ้งเตือนต่างๆจะเอามาบรรจุไว้ในช่วงที่1ก็คือช่วงเชียงใหม่ทอล์กนะครับช่วงวาไรตี้ทอล์กช่วงที่2นะครับคุยสัพเพเหระทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการสรุปข้อมูลข่าวสารเด่นๆบนโลกออนไลน์ที่เป็นประเด็นร้อนเอามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือนะครับแล้วก็จะเสริมเรื่องของ IT เทคโนโลยีการสื่อสารท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงรวมถึงเคล็ดลับการกินกันอยู่ในการดูแลสุขภาพต่างๆก็จะพยายามนำมาฝากคุณผู้ฟังอย่างน้อยนะครับวันละเรื่อง2เรื่องนะครับจะได้ครบรสจะได้สมกับราคาที่ชื่อว่าเรื่องวาไรตี้นะครับติดตามฮอตเขาเรียกว่ายังไงดีไฮไลท์วันนี้เป็นอะไรไฮไลท์นะครับของรายการได้นะครับทาง TikTok ทาง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คด้วยนะครับก็ทักทายคุณฟังนะครับหลายๆท่านที่อยู่ในนี้แล้วคุณแม่จันทาคุณราชาคุณน้องมิเรช่องใหม่นะครับสวัสดีนะครับคุณเอกลินทักไปแล้วนะครับคุณสรพงษ์วงศ์กวันชาตีคุณตุลกรูฟครับสวัสดีนะครับหลายๆท่านนะครับเดี๋ยวมาทักทายกันต่อนะพักเบรกกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับ
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรง แรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
4: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
0: ช่วงเชียงใหม่ทอล์กครับขออนุญาตทักทายแฟนๆรายการที่อยู่ในห้องไลฟ์กันก่อนเลยนะครับคุณฮักจิ๊ดๆๆคือกอดแรงมากนะครับฮักจีๆนะครับคุณจูครับสวัสดีครับคุณแม่จันทาสวัสดีครับคุณทุเรียนและช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตใช่ไหมสวัสดีครับคุณเสือเคนว้าวร็อกนะครับคุณทะเลสวัสดีนะครับคุณสุชาติสุนทนครับสวัสดีครับคุณ CYF คุณสมมาตรครับสวัสดีครับคุณประเสริฐคุณอัศวิน A1 คุณยูยูครับคุณจรูนคำที่ยศอิโซเชียงใหม่แน่นอนนะเชียงใหม่นะครับคุณยังฮะคุณยงสวัสดีนะครับคุณถ้ามีรักดีจะมีรักเดียวคุณโดนัทคุณชากิปอส5ทับ4นะครับแล้วก็มีท่านไหนอีกเมื่อกี้เห็นแวบๆคุณบิ๊กป่วยฮะสวัสดีนะครับคุณย่าน้องไอรีนสวัสดีนะครับนักล่าใต้น้ำเมืองเชียงรายคุณราชานิทับไปแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาอยู่ร่วมกันในห้องไลฟ์แห่งนี้นะครับเราจะอยู่ด้วยกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ20:10ถึง23:00โดยประมาณคุณเดชาพวงงามสวัสดีนะครับคุณอัศวินคุณส่งอะไรมานะมะม่วงหรือว่าข้าวโพดมองไม่ถนัดยังไงก็ขอบคุณสวัสดีพี่ต๋ำนะครับสวัสดีนะครับคุณจงกลครับสวัสดีครับคุยกันเรื่องของอากาศกันก่อนเลยฮะคุณผู้ฟังนะครับสภาพอากาศวันนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยัง ยืนยันเรื่องสถานการณ์ของฝนฟ้านะครับว่ามีกลุ่มฝนนะครับปานกลางคือฝนนะที่บอกว่าจะทิ้งช่วงนะตอนนี้ไม่ทิ้งละเพียงแต่ว่าจะตกกระจายแล้วก็ไม่หนักมากนะครับแต่เขาบอกว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับเตรียมตัวเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนว่าเขาแจ้งเตือนที่ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับฝนจะหนาแน่นแล้วก็อาจจะมีการตกแช่นะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากมายในส่วนของการพยากรณ์นะครับล่วงหน้าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็ภาคเหนือนะครับฝน 40%ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝน 60% ในนี้เอาเกณฑ์สูงสุดไว้ก่อนเลยนะภาคกลางฝน 60% ภาคตะวันออก 80% นี่ภาคใต้ 40% นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตก 80% ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่ตะวันออกนี่จะเป็นฝั่งอ่าวไทยนะ 40% ฝั่งตะวันตกจะเป็นฝั่งอันดามันนะครับ 80% กรุงเทพปริมณฑล 60% นะครับก็วันต่อไปก็น่าจะเข้มข้นขึ้นนะครับถ้าแผนที่อากาศในภาพอินโฟกราฟิกที่แชร์กันมาในเพจแจ้งเตือนอากาศต่างๆนั้นยังเป็นไปในทิศทางนั้นอยู่นะครับก็คาดว่าก็จะมีฝนตกค่อนข้างจะหนาแน่นเลยทีเดียวนะครับที่กรุงเทพนี่ก็ตกเยอะเลยนะครับวันนี้มีแจ้งเตือนเข้ามาหลายเขตเลยนะครับนนทบุรีแจ้งวัฒนะงามวงวานปักเกร็ดประชาชื่นหลัก4จตุจักรห้วยขวางรัชดาลาดพร้าวดอนเมืองสายไหมบางเขนบึงกลุ่มคลองสามวาธัญบุรีลำลูกกาหนองเสือบางใหญ่พุทธมณฑลนี่ เกือบทั่วเลยนะครับท่านไหนมีข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ทราบนะครับก็ให้กันเข้ามาได้นะครับฝากแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับเผื่อว่าจะมีเพื่อนๆได้เข้ามาอยู่ร่วมกันตรงนี้เยอะๆแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับคุณลินเนียงนะสวัสดีนะครับคุณ AB สวัสดีครับคุณไอครับสวัสดีนะครับคุยกันต่อเรื่องอุทยานแห่งชาติทับลานผมจะยังไม่คุยนะเพราะว่าข่าวสารมันยังไม่ตกผลึกตอนนี้กำลังเขาเรียกว่ากำลังคานกันนะครับว่าจะไปทางทิศทางไหนต่อนะครับเรื่องของอากาศจบนะครับผมคุยไม่เยอะละเพราะว่าตอนนี้มันยังเป็นทิศทางเดียวกับของเมื่อวานนะครับก็ไม่ลงรายละเอียดมากละให้เวลากับพื้นด้วยครับกับพื้นด้วยมีข่าวคนที่ชอบท่องเที่ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูข่าวนี้แป๊บนึงมีการแจ้งมาบอกว่าถ้านั่งรถไฟนะครับจากเชียงใหม่ไปสารพี2บาทจากเชียงใหม่ไปลำพูน5บาทเองเหรอทำไมถูกจังเลยนะครับเราไปหาข้อมูลกันดูนั่นมันพลาดหัวข่าวมาแค่นี้ผมก็ไม่เห็นว่ามีดีเทลอะไรที่จะมาบอกเลยครับว่าจริงหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับนะเมื่อกี้เห็นข่าวแวบๆเดียวนะนี่ข่าวนี้ครับคุณผู้ฟังว่ามีข่าวมาบอกว่าปลายปีนี้รัฐบาลเตรียมจะฟื้นโครงการเราเที่ยวด้วยกันหลายท่านเคยใช้ท่านไหนเคยใช้บริการเราเที่ยวด้วยกันบ้างนะครับคือยุคแรกเนี่ยผมใช้บ่อยเลยใช้สิทธิ์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือลูกชายคนโตเนี่ยได้ไปบรรจุทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจอยู่ที่กรุงเทพก็ถือโอกาสใช้โครงการเนี้ยลงไปหาลูกชายบ่อยๆในโครงการที่1เนี่ยดีมากเลยเพราะว่าเขาให้ทั้งค่าเดินทางที่เป็นลักษณะส่วนลดที่จะโอนเข้าบัญชีเราภายหลังเนี่ยนะครับก็คือค่าตั๋วเครื่องบินกับส่วนลดของโรงแรมด้วยวิธีการเราโทรไปจองโรงแรมก่อนบอกสิทธิ์ของเราบอกวันที่เราจะเข้าพักนะครับโรงแรมก็จะมีเรทราคาที่เป็นเราเที่ยวด้วยกันให้เราก็โอนเงินไปเท่าที่เราจะต้องจ่ายเช่นสมมุติว่าค่าห้อง 1,000 ได้ลดไป 3-400 แล้วก็จ่ายแค่600แค่นั้นเองง่ายๆนะครับตอนนั้นคือรอบแรกผมใช้สิทธิ์บ่อยแล้วก็ที่รู้สึกว่าเออมันคุ้มค่ามันชักชวนกระตุ้นให้คนอยากจะออกไปท่องเที่ยวเพราะว่าถ้าคนตัดสินใจออกไปเดินทาง1ครั้งไปพัก1คืนหรือ2คืนค่าใช้จ่ายมันจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวกับคาริบักมันจะมีค่าใช้จ่ายอื่นใช่ไหมครับค่าอำนวยความสะดวกต่างๆค่าเดินทางค่าแท็กซี่ค่าอาหารการกินซื้อของฝากอะไรต่างๆค่าใช้จ่ายมันจะเกิดขึ้นมันก็จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายแล้วก็เกิดเงินสะพัดไปทุกระดับนะครับอันนั้นคือรอบที่หนึ่งพอรอบที่สองมีค่าอะไรไม่มีค่าเดินทางไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยนะครับอันเนี้ยเขาบอกว่ากำลังชงของบเราเที่ยวด้วยกันรอบใหม่จะจำกัดสิทธิ์ให้สำหรับประชาชนที่กดรับสิทธิ์1ล้านสิทธิ์หมดทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งค่าที่พักและค่าเดินทาง 3,000 บาทนี่กันตู้นท่องเที่ยวปลายนะมาแล้วเหมือนโครงการที่1นะครับอันนี้ดีเนี่ยอันนี้ดีแต่ท่านก็บอกว่าเพิ่งไปเอาโครงการนี้เลยเอาโครงการลดราคาน้ำมันก่อนเอาน้ำมันให้ลงก่อนเมื่อเช้านี้นะครับเช้าวันที่5/25วันนี้นะครับลดลงไปอีก80สตางค์เฉลี่ยนะครับในแต่ละอย่างนะครับแต่อาจจะไม่ครบทุกอย่างนะครับก็ลองเช็คราคากันดูนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟังอีกทีก็ได้ว่าราคาน้ำมันอยู่ที่ไหนนะครับประมาณไหนวันนี้คุณแจ็คครับบีแฮปปี้ฮะสวัสดีครับคุณโคซอลสวัสดีนะครับพี่น้องชาติพันธ์เป็นภาษามานี่ผมอ่านไม่ออกนะครับแต่ผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณอูเซอร์ครับคุณซอลินสวัสดีครับคุณนายสายทองสวัสดีนะครับคุณเกี่ยวก้อยสวัสดีครับคุณป้าโอเปฮะสวัสดีนะครับโอเค ครับไทยช่วยไทยพลัสครับคุณผู้ฟังในรอบแรกเดือนแรกเนี่ยนะครับกำลังจะหมดเวลาวันอังคารหน้าคือวันที่30นะครับใครเหลือสิทธิ์เท่าไหร่เนี่ยก็ถ้าท่านอยากสละสิทธิ์ก็ไม่เป็นไรเขาคืนอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะไม่มีการทบไปเดือนหน้าเดือนหน้าก็เป็น 1,000 รอบใหม่แต่ท่านที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์หรือใช้สิทธิ์ยังไม่ครบใช้เพราะว่าเขาให้ใช้แค่ไม่เกินวันละ200นะใครที่ยังไม่เคยใช้เลยก็ใช้5วันนะครับวันละ200นะครับยังไงก็ทันใครเหลือเท่าไหร่รีบสแกนนะครับแล้วก็เชิญนะครับเข้ามาไทยช่วยไทยพลัส60-40ก็อยากจะให้ทุกท่านได้ใช้กันเพราะว่าให้สิทธิ์มาแล้วนะครับตอนนี้ตัวเลขล่าสุดคือสมมติประชาชนมี100คนที่ได้รับสิทธิ์นะครับยังมีอีกมากกว่า 70% ที่ยังใช้สิทธิ์ของเดือนแรกนั้นไม่ครบ 1,000 นี่นะครับคุณจูบอกรอสิทธิ์ใหม่เดือนหน้าเดือนนี้หมดไปแล้วคนบ้านสบายแม่สายครับบัญชีที่1สวัสดีครับชอบรูปโปรไฟล์ของบ้านสบายแม่สายที่สุดเลยนะครับเป็นรูปน้องแมวนะครับน่ารักมากคุณคิงท็อปสวัสดีนะครับแล้วก็คุณบีแฮปปี้บอกว่าน้ำมันขึ้นราคาเป็นบาทแต่ลงเป็นสตางค์ครับเขาก็อย่างเงี้ยฮะไม่งั้นเขาก็ไม่รวยอ่ะเขาตรงๆนะครับถ้าแจ้งเดือนไทยช่วยไทยครับคุณผู้ฟังรีบใช้ให้หมดนะใกล้จะหมดเวลาละราคาทองคำครับวันก่อนคุณกิฟถามผมเข้ามาหมดเวลาแล้วผมก็ไม่ทันได้ตอบเอาผมตอบของอัปเดตของวันนี้เลยแล้วกันนะครับราคาทองเนี่ยก็ลดลงมาเป็นช่วงขาลงอย่างต่อเนื่องนะครับดีเชฉลามเรียกทั้งวันน่ะเรียกผมทั้งวันน่ะผมก็เดินไปเดินมาก็เรียกทั้งวันเดี๋ยวเหนื่อยก็หยุดไปเองนะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับ25นะครับราคาทองลดลงไป 1,350 บาทต่อ1บาททองคำนะครับแล้วก็ทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 62,800 ขายออก 63,000 ทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่ 61,549.60 ขายออก 63,800 นะครับอันนี้คืออัปเดตเมื่อเช้านะแต่ตอนราคาปิดตลาดตอนนี้ผมไม่แน่ใจผมนึกถึงตอนที่ขึ้นไป 80,000 กว่านะหลายท่านคิดว่าอาจจะได้เห็นทองคำบาทละแสนตอนนี้ก็ลงมาในราคาที่น่าจะเป็นสมเหตุสมผล 5-60,000 นะครับ 5-60,000 ดีเจเสียงใสกว่าเดชลามสวัสดีพี่จอมขวัญ นะครับสวัสดีคุณนุดามอมเมครับสวัสดีนะครับคุณผู้ฟังครับมีอีกเรื่องนึงเรื่องของพระราชบัญญัติเลมอนลอนะฮะเรื่องของพระราชบัญญัติเลมอนลอเป็นอะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับเรื่องนี้คุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับในฐานะที่ท่านดูแลสคบเขามีการเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดปกพร่องของสินค้ากับสภาผู้แทนราษฎรนะครับในวาระชั้นที่1ขั้นที่เป็นขั้นเรียกว่าขั้นรับหลักการที่ประชุมก็มีมติรับหลักการร่างกฎหมายทั้ง6ฉบับที่เสนอนะครับประกบกันให้ใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นร่างหลักในการพิจารณากฎหมายนี้เป็นกฎหมายฉบับแรกคุณผู้ฟังที่รัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับโดยที่คณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่16มิถุนายน69ที่ผ่านมานี้นะครับคุณสุภมาศบอกว่าปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังสินค้าหลายประเภทนั้นมีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างซับซ้อนบางทีเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยคือเมื่อที่เราตรวจความชำรุดบกพร่องด้วยตนเองไม่ได้ตอนที่เราซื้อเพราะเราไม่มีความรู้กว่าเราจะรู้เนี่ยก็คือใช้งานไปแล้วระยะหนึ่งแล้วก็เกิดปัญหากลายเป็นว่าคนขายต้องรับผิดชอบอะไรคนซื้อคือเราต้องกลายเป็นฝ่ายที่พิสูจน์เองว่าความเสียหายนั้นมีอยู่ก่อนแล้วทั้งที่เราไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับ หลายคนก็เสียทั้งเวลาก็ค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่ให้กฎหมายฉบับนี้ครับจะเข้ามาแบ่งเบาภาระตรงจุดนี้ให้กับผู้บริโภคแล้วก็สร้างหลักประกันที่ชัดเจนให้กับผู้บริโภคด้วยนะครับสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้คือเขาวางหลักให้ผู้ขายนั้นต้องรับผิดเมื่อสินค้าเกิดการชำรุดบกพร่องโดยกำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายว่าหากสินค้าเสียภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเสียมาตั้งแต่วันส่งมอบผู้ซื้อไม่ต้องมานั่งพิสูจน์เองโดยสินค้าทั่วไปพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกเครื่องใช้ในที่มีส่วนประกอบของอิเล็กทรอนิกส์นะครับรถจักรยานยนต์กำหนดไว้6เดือนครับรถยนต์กำหนดไว้1ปีร่างกฎหมายนี้ยังให้สิทธิผู้ซื้อนั้นเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือว่าเลิกสัญญาและคืนเงินถ้าเป็นความบกพร่องร้ายแรงในสาระสำคัญผู้ซื้อขอเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีสินค้าทั่วไปขอเปลี่ยนได้ภายใน7วันเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ขอเปลี่ยนได้ภายใน14วันนับจากวันที่รับสินค้ามาดูในส่วนของการซ่อมครับกำหนดให้ผู้ขายนั้นซ่อมสินค้าไว้ให้เสร็จภายใน60วันและรถยนต์ให้เสร็จภายใน90วันนอกจากนี้ยังกำหนดความรับผิดโดยเคร่งครัดโดยเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้ขายต้องรับผิดทุกกรณีเมื่อพบความบกพร่องภายในระยะเวลาและระยะทางที่กำหนดนะฮะทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็บอกว่าอยากให้คนไทยนั้นได้ซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจคือเราจ่ายตังค์ไปแล้วนะครับต้องได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสมเหตุสมผลถ้าเกิดปัญหาต้องมีระบบที่ช่วยแก้ไขได้รวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมให้กฎหมายฉบับนี้ที่เขียนออกไปได้เนี่ยจะไปช่วยลดข้อพิพาทลดภาระการฟ้องร้องแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจหันมาใส่ใจคุณภาพสินค้ามากขึ้นอันนี้เป็นการยกระดับมาตรฐานระดับการคุ้มครองผู้บริโภคไทยให้ทัดเทียมกับสากลนะครับก็รุ่นฟังก็คงเคยเห็นในข่าวในโซเชียลไปแล้วครับมีทบรถก็มีนะครับซ่อมและซ่อมอีกซ่อมและซ่อมอีกรถป้ายแดงแท้ๆนะครับขอเปลี่ยนก็ไม่ยอมเปลี่ยนนะครับดีลเลอร์นะจะซ่อมอยู่นั่นแหละจนมีความรู้สึกว่าฉันซื้อรถนี้ฉันซื้อมาขับนะฉันไม่ได้ซื้อมาซ่อมนะและยิ่งคนที่ผ่อนไฟนั้นนี่ยิ่งเจ็บใจเพราะว่าดอกเบี้ยก็ถูกคิดไปหมดแล้วรถอยู่ในศูนย์ครับไม่ได้ใช้ต้องมานั่งผ่อนกุญแจเนี่ยนะครับก็เกิดการทุบรถถ้าเป็นเหาขึ้นมาถึงจะยอมลงมาเขาเรียกว่าไกลเกลี่ยตั้งแต่นี้ไปถ้ามีกฎหมายฉบับนี้ผ่านหมดแล้วประกาศใช้แล้วเนี่ยนะครับสิทธิ์ในการพิสูจน์ว่าของมันดีไม่ดีของมันเสียภายในระยะเวลาประกันเนี่ยจะเป็นของผู้ขายครับไม่ใช่เป็นของผู้ซื้ออีกแล้วอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะต้องขอบคุณนะครับการผลักดันกฎหมายที่มีประโยชน์กับประชาชนกับผู้บริโภคนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณสุภมาศรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่ดูแลเรื่องสคบเนี่ยนะครับเขามีการลงพื้นที่ไปตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ที่เขตปทุมวันกรุงเทพนะฮะก็มีอย.มีกระทรวงสาธารณสุขกรมวิชาการแพทย์กระทรวงพาณิชย์ก็ไปกันหมดโดยมีเจ้าของสถานที่ให้การอำนวยความสะดวกแล้วก็ตอนนั้นก็คือสำนักงานเขตปทุมวันนะครับอันนี้เป็นนโยบายของคุณอนุทินให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพแล้วก็สิทธิ์ของประชาชนความเป็นธรรมของผู้บริโภคก็คือโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจอาหารบุฟเฟ่ต์นะครับคุณฟังเป็นธุรกิจที่ประชาชนนั้นใช้บริการเป็นจำนวนมากเพราะมีความรู้สึกว่าเออมันมีความรู้สึกคุ้มค่าถึงแม้ว่าอาหารรสชาติมันอาจจะไม่ได้เกรด A ดีเท่ากับบนห้างดีเท่ากับร้านอาหารภัตตาคารจีนใหญ่ๆหรือว่าคุณภาพอาหารมันจะไม่เกรด A แต่มันสามารถจ่ายได้ในราคาที่เราควบคุมค่าใช้จ่ายได้เพราะมันคือราคาบุฟเฟ่จ่ายแล้วจบเท่านั้นนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ารับประทานไปแล้วมันคุ้มค่าเราจะกินให้อิ่มยังไงก็ได้ในเวลาที่เขากำหนดนะครับแต่มันก็มีครับคุณฟังร้านที่เอาเปรียบผู้บริโภคมันก็มีนะครับเขาก็ลงไปตรวจพื้นที่ป้องปรามว่า ป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้เข้าลงไปตรวจก็มีเน้น3เรื่องหลักๆก็คือป้ายโฆษณาโปรโมชั่นเงื่อนไขต้องชัดเจนให้ลูกค้าอ่านแล้วก็เข้าใจตรงกันไม่ให้เกิดกรณีประเภทที่ว่าป้ายตัวอักษรขนาดใหญ่เขียนอย่างนึงแต่ว่ามีตัวอักษรเล็กๆเขียนซ่อนไว้ตรงมุมเล็กๆอันนี้คือ

จตนาไม่สุจริตคือเจตนาโกงโกงนะครับผมเคยผ่านไปตลาดบอกเลยการหลวงอะเชียงใหม่คือใหญ่สุดละที่อื่นก็อาจจะเนาะแถวแถวตลาดดอกไม้เนี่ยเลาะริมน้ำปิงตลาดฝั่งนั้นจะเป็นตลาดต้นลำไยแล้วอีกฝั่งนึงจะเป็นตลาดวโรรสก็จะมีถนนขั้นกลางแต่ดังนั้นโดยรวมตรงนั้นเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ก็เรียกว่ากาดหลวงกาดหลวงก็แปลว่าใหญ่ๆนะครับเคยเห็นนะเงาะโรงเรียนนะครับตอนนั้นน่ะเงาะออกมาต้นฤดูนะครับกิโลละกิโลละ 6-70 อ่ะ 6-70 ทุกเจ้าเลยกิโลละ 6-70 แต่มีอยู่เจ้านึงเขียน35โอ้ผมดีใจมากเลยนะครับรีบจอดรถฮะรีบจอดรถหาที่จอดรถก็ยากด้วยนะโซนนั้นน่ะจอดรถเสร็จเดินมาตั้งไกลจะมาซื้อเงาะกิโล35พอเดินเข้าไปใกล้ๆฮะคุณฟังเขาเขียนเขาว่าโลละ35แต่เขาเขียนเขาว่าครึ่งอ่ะตัวนิดเดียวอยู่ข้างหน้าคำว่าโลถ้าอ่านไกลๆจะไม่เห็นคำว่าครึ่งแต่เขาเดินเข้าไปครึ่งโลละ จ้ะ นะครับเป็นภาษาเหนือเขาพอหน้าไม่การตัวต้องมดนะครับอยากจะบี้แล้วเกินอันนี้เจตนามันไม่บริสุทธิ์นะแค่นี้เราก็ไม่อยากซื้อละแล้วเจตนาหลอกไม่บริสุทธิ์ล่อให้คนไปที่ร้านพอเขารู้ความจริงเขาไม่ซื้ออยู่แล้วเดี๋ยวอย่าไปทำอย่างนั้นนะครับอันนี้คือเขาลงไปป้องปรามเรื่องเนี้ยไม่อยากให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้เขียนตัวใหญ่ๆเขียนอย่างนึงให้คนหลงผิดเข้าไปนะแล้วก็มีเงื่อนไขจำกัดสิทธิ์ที่ตัวอักษรเล็กๆเขียนอยู่ตรงมุมกระดาษข้อที่2ภาพอาหารและเมนูต้องตรงกับของจริงครับรายการไหนหมดต้องแจ้งลูกค้าก่อนลูกค้าตัดสินใจนะครับเลือกไม่ได้นะบางร้านนี่ผลไม้เลือกไม่ได้นะต้องอยู่ที่แม่ค้าพ่อค้าจัดสรรให้ท่านมันจะปนแห้งปนเน่าหน่อยท่านก็ต้องยอมรับห้ามเลือกนะครับเรื่องที่3ราคาต้องชัดเจนถ้ามีค่าบริการหรือเวทภาษีมูลค่าเพิ่มต้องแจ้งให้ครบก่อนชำระเงินรวมถึงคูปองที่ขายล่วงหน้าทางออนไลน์ครับต้องระบุเงื่อนไขให้ชัดเจนนะครับบอกว่าลูกที่ไม่สวยจะขายใครอ๋อถ้าเราแสดงว่าถ้าเราคัดแต่ลูกสวยๆมาจะเหลือแต่ลูกที่ไม่สวยให้กับพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าก็เลยบอกว่าคัดแต่ลูกสวยไปแล้วลูกไม่สวยฉันจะเอาขายใครถูกไหมก็คุณเอาลูกไม่สวยมาทำไมตั้งแต่แรกวะทำไมไม่เอามาแต่สวยๆมันจะได้จบเป็นเพราะว่าคุณไม่อยากเพิ่มต้นทุนถ้าคุณจะเอาแบบคัดสวยๆต้นทุนจะเพิ่มคุณก็จะขาดทุนกำไรอ่ะนะสวัสดีครับคุณวัยรุ่นหนำต่อฮะสวัสดีนะครับคุณสุภาพันธ์ทองเงินสวัสดีนะครับคุณซากิไออะนะครับคุณพ่อลุงนะสวัสดีครับคุณเอยรถสุดธรรมสวัสดีครับคุณไฮเอ็นนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณเอลี่สวัสดีครับคุณอังนะครับคุณลินชานนะครับคุณโกเปียงสวัสดีนะครับคุณรายครับสวัสดีครับสวัสดีทุกครับครับคุณนุดามัมเมสวัสดีครับคุณชอยินเอสวัสดีครับเฮ้ยทำไมมีชาวต่างชาติมาอยู่ในรายการผมเยอะเลย นะครับฮะเรื่องนี้เขาบอกว่าถ้าพวกเราไปเจอเรื่องแบบเนี้ยที่เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่โอเคมันไม่เป็นธรรมมันหลอกกันนี่หว่าเนี่ยประมาณนี้นะครับทำให้เราเข้าใจผิดในสาระสำคัญของเงื่อนไขในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบุฟเฟ่หรือว่าซื้ออะไรก็ตามอันนี้นะครับเข้าข่ายความผิดมาตรา22นะครับประกอบมาตรา47พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคคุณฟังแจ้งได้เลยนะเพราะว่าโทษปรับเขาหนักเหมือนกันนะปรับเป็น 60,000 ปรับเป็นแสนเหมือนกันนะครับสายด่วนเดี๋ยวนะผมด่วนสายด่วนสคบ.เบอร์อะไรวะนะอยู่ไหนแล้วไม่รู้นะนะครับคุณฟังเราเซิร์ชใน Google ก็ได้สายด่วนสปอเนี่ยเดี๋ยวเลข4ตัวมันขึ้นมาเองอันนี้โทรสามารถโทรแจ้งได้นะพร้อมหลักฐานนะครับจะแจ้งมันก็ต้องมีหลักฐานนะภาพถ่ายอะไรก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอย่างนี้มันลักลั่นมันไม่โอเคนี่หว่านะครับแจ้งได้นะครับคุณไอโชคุณโอโชห่วยสวัสดีครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆนะครับ

0: ที่รัฐบาลเขาก็ยังลงพื้นที่ไปดูแลเรื่องของความเป็นธรรมสำหรับเราคือเดี๋ยวนี้คุณฟังเงินทองมันหายากนะครับเราคือผมเนี่ยทั้งบ้านผมเนี่ยในครอบครัวผมในสไตล์ผมเนี่ยคือเรามีความรู้สึกว่าเงินทองอ่ะมันมีนะถ้าสิ่งไหนคุ้มค่าแพงเรายินดีจ่ายแต่สิ่งที่เราได้รับมามันต้องคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจ่ายไปนะครับแพงไม่ว่าขอให้ดีขอให้ถูกใจนี่เป็นคอนเซ็ปต์และผมก็มีความรู้สึกกับเรื่องของเครื่องเสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรก็ตามแหมที่มันเป็นเครื่องแต่งกายเนี่ยคือบ้านผมนี่ผมปลูกฝังเด็กๆปลูกฝังลูกๆผมตั้งแต่เล็กๆแล้วคือไม่ให้ยึดติดพวกแบรนด์เนมเพราะมีความรู้สึกว่าอนาคตข้างหน้ามันมีความไม่แน่นอนในเรื่องชีวิตเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรนะครับการทำชีวิตให้ต้นทุนต่ำๆไว้ก่อนอีกหน่อยเด็กๆ เขาจะปลอดภัยต่อให้เขามีรายได้5หลัก6หลักในอนาคตก็ตามนะครับ4 5 10,000 6 70,000 หรือ 100,000 200,000 ในอนาคตก็ตามเนี่ยนะครับเขาคุ้นชินกับการใช้ชีวิตแบบสมถะใช้เงินไม่ต้องติดแบรนด์เนมนะครับใช้สินค้าที่ใช้ได้ในราคาสมเหตุสมผลไม่ต้องแพงจนเกินไปเขาจะปลอดภัยแต่เรื่องกินอันนี้เฉพาะสไตล์บ้านผมนะเรื่องกินนี่เท่าเดียวกันไอ้เรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรนี่ไม่แต่ถ้าเรื่องกินเนี่ยแพงไม่ว่าไปเลยเพราะผมมีความรู้สึกว่าไอ้กินมันร่างกายเราได้เราได้กินของอร่อยเรายอมจ่ายนะนี่เป็นสไตล์ผมนะแต่สไตล์ท่านเป็นยังไงก็แล้วแต่อันนี้ก็คือเราไม่ก้าวล่วงกันอยู่แล้วว่าอันไหนผิดอันไหนถูกเราเอาตามความเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัวแต่ของผมเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็มีความรู้สึกผมไม่ห่วงลูกๆนะเพราะอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาต้นทุนชีวิตเขาฝึกในการใช้ต้นทุนต่ำๆมาตั้งแต่เล็กผมปลูกฝังเขาอย่างนั้นนะครับอนาคตข้างหน้าเขาจะปลอดภัยเขาจะสบายนะครับคุยเรื่องสคบเลยมาเรื่องกินเรื่องอะไรได้ยังไงนะครับหาคุณฟังเมื่อวานนี้ผมคุยเรื่องของเนี่ยเรื่องที่ว่าไอ้เรื่องทุจริตเดี๋ยวช่วงวาไรตี้มาคุยกันเรื่องสอบเลยว่าเห็นบอกว่าเขาจะเลื่อนเวลาการบรรจุ1กรกฎาคมออกไปอีกเนี่ยนะครับจากการสอบสวนเนี่ยนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามแต่ว่าตอนเนี้ยเมื่อวานผมคุยไปว่ามหาวิทยาลัยที่ประมูลราคาเข้ามาได้ในการจัดการเรื่องการสอบเรื่องการออกข้อสอบเรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็คือมสวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับบอกออกแถลงการมาบอกว่ายินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างในการตรวจสอบการสอบสวนนะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของมหาวิทยาลัยนะครับนะคุณเอกลินบอกถูกต้องสิ่งสำคัญคือสิ่งที่เราเอาเข้าไปในร่างกายอ๋อเนี่ยใช่ครับของคือของกินมันดีๆหน่อยคุณอย่าไปซื้อของแบรนด์เนมสวยๆมาใส่แต่กินไปเรื่อยไม่ไหวนะหมอมันเข้าไปในร่างกายนะครับจะดื่มก็เอาแบบให้มันมีเกรดหน่อยแพงๆหน่อยไปดื่มไปเรื่อยนะไม่ได้นะครับดื่มมาแล้วตอนเช้าต้องไม่ปวดหัวไอเนี่ยของดีของดีจริงนี่นะครับครับฮะกลับมาเรื่องหมอสบบอกว่ายินดีให้ความร่วมมือแต่วันนี้ครับคุณฟังรองอธิบดีของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสทบอกว่าติดต่อมสวไม่ได้เนี่ยมันอย่างเงี้ยให้เจ้าหน้าที่โทรไปก็ไม่มีคนรับสายเชิญมาประชุมเพื่อขอคำชี้แจงก็ไม่มีการส่งตัวแทนมาแต่ตอนนี้เขารออยู่รอคำชี้แจงเนี่ยเนี่ยท่านอาจจะไม่ผิดก็ได้นะท่านอาจจะไม่บกพร่องก็ได้นะแต่ตอนเนี้ยพฤติกรรมของท่านเนี่ยภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าสอพิรุษคือตอนนี้มันเหมือนล่าแม่มดอะตอนนี้นะครับกำลังแตกกระเจิงกันไปหมดอะตอนนี้คือเรื่องมันแดงมาแล้วปิดยังไงก็ไม่มิดอะเพราะมันมาขนาดที่ว่ามีคลิปให้เห็นเลยว่าใส่ชุดข้าราชการแล้วชี้แจงให้คนที่เข้าไปจับบอกเลยว่าหนูทำยังไงบ้างนะหนูแก้คะแนนยังไงใครสั่งให้หนูทำเขาพูดหมดอะแต่ผอ.พิชิตหรือผอ.พพานเนี่ยที่นี่นะก็เห็นบอกว่าย่องเงียบไปลาออกเนี่ยคนเราถ้าไม่ผิดมันจะลาออกทำไม ก็มีข้าราชการส่วนน้องหญิงที่เพิ่งได้รับการบรรจุที่บอกว่าสอบได้ที่1สอบได้คะแนนเต็มร้อยเนี่ยตอนนี้ก็ลาออกผมก็ยังแปลกใจว่าถ้าคุณบริสุทธิ์ใจว่าคุณไม่ผิดคุณจะออกทำไมก็แน่จริงก็มาพิสูจน์กันเลยหนูทำได้จริงเอาข้อสอบมาให้หนูทำอีกทีก็ได้ถูกไหมครับเอามาเลยข้อสอบชุดเดิมก็ได้ฮะเดี๋ยวหนูจะทำให้ดูว่าหนูตอบอะไรยังไงบ้างคะแนนออกมาใกล้เคียงกับที่ประกาศหรือเปล่าถ้าคนมันทำได้จริงมันก็ต้องจำคำตอบที่ถูกต้องได้อะถูกไหมครับนอกจากว่าคุณไม่ได้ทำจริงอะคุณกาไปเรื่อยอะถ้าเขาไปเอากระดาษคำตอบที่มันถูกมาใส่ให้คุณแทนอะให้มันแมทกับคะแนนที่เขาประกาศว่าคุณได้ที่หนึ่งอะประมาณนั้นอะใช่ไหมครับเนี่ยตอนเนี้ยดอดยื่นสื่อเรารองนายนิเชียนบุรีเซ็นคำสั่งพักราชการตามมติของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนี่เนี่ยพอพี่ชิดนะครับเรื่องนี้ผมว่าปิดไม่มิดอ่ะอยู่ที่ว่าจะสาวลึกไปจนถึงตัวใหญ่จริงหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีลักษณะของการปิดจบตัดโดยที่ให้ข้าราชการตันตัวเล็กๆรับจบอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเพราะกระบวนการขนาดนี้คุณฟังความเสียหาย 4,000 กว่าล้านจ้องทุจริตอย่างน้อย 4,000 คนน่ะสำหรับการเปลี่ยนผลสอบให้คนที่สอบไม่ได้กลายเป็นสอบได้ให้คนที่สอบได้เป็นคนสอบไม่ได้ถูกไหมครับมันก็ต้องมีการสลับตัวกันคนสอบได้จริงมันก็ต้องไม่ได้อ่ะคนสอบไม่ได้ถึงจะขึ้นมาอยู่ข้างบนแทนน่ะใช่ไหมครับเนี่ยเขาก็เกิดการสงสัยกันว่ามันจะไปจบตรงไหนนี่หอบเงินไปละคุณเอกลินบอกออกช่องทางธรรมชาติคืออย่างเงี้ยคุณฟังส่วนของการลาออกก็คือเป็นส่วนของการลาออกนะคุณมีสิทธิ์ที่คุณจะลาออกนะก็หลุดพ้นสถานะจากการเป็นข้าราชการไปแต่ส่วนของการดำเนินคดีอาญามันไม่ได้จบแค่คุณลาออกนะครับคุณทำผิดคดีอาญาเนี่ยยังไงเขาก็ต้องแจ้งข้อหาให้คุณรับทราบข้อหาอยู่แล้วถ้าจับคุณได้อยู่นะถ้าคุณหนีไม่พ้นอ่ะแต่ถ้าคุณหนีได้อย่างที่คุณเอกลินบอกออกช่องทางธรรมชาติไปแล้วเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับล่าสุดคุณผู้ฟังครับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบอกว่าไฟเขียวแล้วคำสั่งที่เคยออกไปบอกว่าให้ชะลอการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จะแต่งตั้ง1กรกฎาคมที่จะถึงเนี่ยอีก 4-5 วันเนี่ยนะครับให้ชะลอไว้ก่อนตอนนี้ไม่ชะลอละเพราะมีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับคนที่สอบได้จริงคือมันต้องมีอ่ะคนที่สอบได้จริงๆอ่ะมันต้องมีนะครับเพราะนั้นคนที่สอบได้จริงอ่ะก็ไม่เขาก็ไม่กลัวอะไรอยู่แล้วถ้ามีการเรียกไปบรรจุผมสอบได้จริงอ่ะผมไม่ได้ทุจริตอ่ะผมก็เดินทางไปรายงานตัวได้อย่างเต็มภาคภูมิคุณจะตรวจสอบอะไรคุณตรวจสอบผมเลยผมบริสุทธิ์แต่ถ้ามีการเรียกบรรจุแล้วใครที่อยู่ลำดับต้นๆ นะและไม่ไปรายงานตัวไอ้นั่นแหละ ใช่ไหมคุณจะกล้าไปรายงานตัวไหมพอคุณกล้าไปรายงานตัวปั๊บก็คือคุณพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบและถ้าคุณไม่แน่จริงอย่างที่คุณอนุทินบอกอ่ะกล่าวพาดพิงไปถึงคุณไอ้ผมก็ขออนุญาตใช้คำนี้ก็แล้วกันนะคุณจะขึ้นธรรมาสน์สอนคนน่ะล้างตีนตัวเองให้สะอาดก่อน ใช่คุณเอกลินก็เป็นข้าราชการก็รู้อยู่คนโกงตอนนี้อย่างที่ผมพูดเมื่อวานเขาหนาวร้อนๆนะตอนนี้คือเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงวันหนึ่งชื่อเขาก็ต้องโผล่มาวันหนึ่งชื่อเขาก็ต้องโผล่มาแล้วก็มันก็จะเกิดความอายอับอายยังไม่พอจะถูกดำเนินคดีอาญาด้วยจะติดคุกเขาบอกว่าติดคุกถ้าเอากันจริงๆนี่ติดคุกหลายพันเป็นหลักพันคนนะครับผมบอกให้เรือนจำนี่ล้างพื้นรอไว้เลยก็แล้วกันนะครับขอบคุณฟังเดี๋ยวเรื่องนี้อีกหนังชีวิตนะครับก็คงอีกยาวนะครับกว่าที่จะได้เห็นหน้าเห็นหลังนะครับว่าใครเป็นใครอะไรยังไงนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปพักเบรกกันแป๊บนึงนะครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของวาไรตี้ทอล์คนะครับช่วงหน้าครับผม
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่ม
3: และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
3: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
3: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
4: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
4: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talks
0: สองทุ่มห้าสิบหกนาทีช่วงวาไรตี้ทอล์กนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energy ขอบคุณนะครับขอบคุณสบสวยมนัสเชียงใหม่ครับขอบคุณ SD Car Center ขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่และขอบคุณโรงแรมคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันนะครับสำหรับฟูรามาและคุ้มพยาคุณผู้ฟังถ้ามีโอกาสได้ไปใช้บริการห้องอาหารห้องใดก็ได้นะครับแจ้งไปเลยนะครับบอกว่าเป็นแฟนรายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับทางช่อง TikTok Live ทางโรงแรมยินดีมอบส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับ 10% สำหรับการใช้บริการห้องอาหารทั้งอาหารและเครื่องดื่มยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 15% รับกันไปง่ายๆอย่างนี้เลยไม่มีเงื่อนไขนะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการนะครับคุณฟังเดี๋ยวตอนนี้ 2:57 3:00 ตรงเป๊ะส่วนของที่เราลิงก์สัญญาณสดไปที่เชียงใหม่ Radio FM 92ก็จะกลับเข้าสู่

0: รายการภาพปกติของทางสถานีนะครับแต่ออนไลน์เราใน TikTok Live กับผมเราก็อยู่กันต่อจนเนื้อหาที่เตรียมมาครบนะครับคุณผู้ฟังครับแจ้งข่าวนิดหนึ่งเรื่องของประกันสังคมนะฮะสำนักงานประกันสังคมก็บอกว่าเรื่องของสิทธิประโยชน์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายครับตามพ.ร.บ.ประกันสังคมมาตรา73วงเล็บ2กำหนดให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบกรณีเสียชีวิตตั้งแต่36เดือนขึ้นไปเมื่อถึงแก่ความตาย ขออภัยครับสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีตายให้กับบุคคลที่ผู้ประกันตนนั้นได้ทำหนังสือระบุให้เป็นผู้รับสิทธิ์รับเงินดังกล่าวทีนี้ถ้าไม่ได้ทำหนังสือระบุผู้มีสิทธิ์ไว้ครับคือถ้าเป็นประกันชีวิตก็เรียกว่าไม่สามารถไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์เงินก้อนนี้ครับจะถูกเฉลี่ยจ่ายคืนให้กับสามีภรรยาบิดามารดาหรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่ากันนะครับเป็นผู้ประกันตนที่มีครอบครัวนะครับมีบุตรหรือว่ามีบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่และไม่ประสงค์จะมอบสิทธิ์ให้แก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะก็ไม่ต้องทำหนังสือระบุผู้รับสิทธิ์ก็ได้เขาจะเฉลี่ยการสมเขาจะเฉลี่ยให้กับทายาทตามกฎหมายในสัดส่วนที่เท่ากันอยู่แล้วนะครับสำหรับผู้ประกันตนที่โสดไม่ได้สมรสไม่มีบิดามารดาแล้วก็ทายาทตามกฎหมายก็ไม่มีนะครับถ้าประสงค์จะมอบสิทธิ์เงินสงเคราะห์กรณีตายเนี่ยให้กับบุคคลอื่นสามารถทำหนังสือระบุผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าได้นะครับถ้าไม่มีผู้ใดมีสิทธิ์รับเงินดังกล่าวกองทุนประกันสังคมจะไม่ได้จ่ายสิทธิประโยชน์กับบุคคลใดนะครับก็ขอแนะนำครับผู้ประกันตนที่โสดให้ไปจัดทำเอกสารระบุชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีตายให้ชัดเจนกรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้รับสิทธิ์แล้วก็พยานให้ครบถ้วนด้วยนะครับให้เอกสารมีความถูกต้องสมบูรณ์ก็ถือว่าเป็นหลักฐานยืนยันสิทธิ์ได้อย่างชัดเจนนะครับแจ้งเตือนคนโสดก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีภาระนะมีภาระในการรับผิดชอบเงินตอนตายอยู่เหมือนกันนะครับครับพูดถึงเมื่อกี้คุยต่อกันสักนิดหนึ่งเรื่องโกงสอบท้องถิ่นนะครับโกงสอบราชการท้องถิ่นตอนนี้ก
1: ็ Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
2: This time is 9 o'clock at night Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยเสี่ยงฝนทิ้งช่วงยาวสทนช.ชี้ฝนสะสมต่ำกว่าปกติ 10% เร่งแผนบริหารน้ำสู้เอลนิโยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.เปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนของประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอย่างไรก็ตามในช่วงวันที่25-30 มิถุนายน 2569คาดว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะกลับมามีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลให้หลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่พบพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนสะสมเกิน200 มิลลิเมตรในช่วง3 วันข้างหน้าปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม 44,915 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ56ของความจุเก็บกักทั้งหมดขณะที่ปริมาณน้ำใช้การได้อยู่ที่ 2,805 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ37ของความจุสทนช.ระบุว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ช่วงฝนทิ้งช่วงตามฤดูกาลระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม2569แต่มีความเป็นไปได้ว่าสถานการณ์อาจรุนแรงและยาวนานกว่าปกติเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่ยังคงส่งผลต่อสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องจากการประเมินล่าสุดคาดว่าสภาวะเอลนิโยจะยังคงดำรงอยู่ตลอดทั้งปีส่งผลให้ปริมาณฝนของประเทศต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติโดยข้อมูลปริมาณฝนสะสมทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1 มกราคม ถึง 14 มิถุนายน 2569พบว่ามีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ10ทั้งนี้สทนช.ยืนยันว่าได้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำและรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
7: ์คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่า จีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเกาะสมุยคว้าอันดับ1 Best Island จาก Travel Plus Leisure Luxury Awards 2026ตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลชื่นชมการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีคว้าอันดับ1ในหมวดเกาะที่ดีที่สุดหรือ Best Islands ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในรางวัล Travel Plus Leisure Luxury Awards 2026นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้าตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้งสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของเกาะสมุยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกด้วยมาตรฐานการบริการระดับลักชัวรี่ควบคู่ไปกับเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่านอกจากรางวัลชนะเลิศในประเภทเกาะที่ดีที่สุด Best Islands แล้วสถานประกอบการและโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะสมุยยังได้รับรางวัลอื่นๆในระดับท็อปจากเวทีเดียวกันนี้มาครองได้สำเร็จได้แก่ 1. รางวัลสนามบินที่ดีที่สุด Best Airports ท่าอากาศยานนานาชาติต่างๆสมุย International Airportsคว้าอันดับที่2ของสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเป็นรองเพียงสนามบินชางงีของสิงคโปร์เท่านั้นชี้ให้เห็นถึงเอกลักษณ์การออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการบริการผู้โดยสาร 2. รางวัลรีสอร์ทริมหาดและเกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทย Best Beach Plus Island Resorts in Thailand โรงแรมและรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยพาเรตติดอันดับท็อป10มากถึง5แห่งตอกย้ำความเป็นเดสติเนชันแห่งการพักผ่อนระดับไฮเอนด์ได้แก่เคปฟานโฮเทลโคสมุยคว้าอันดับที่2 Four Seasons Resort โคสมุยคว้าอันดับที่5คิมตันคีตาไลสมุยคว้าอันดับที่7อนันทราลาวนาโคสมุยรีสอร์ทคว้าอันดับที่8และเซ็นทรารีสอร์ทสมุยคว้าอันดับที่9รัฐบาลพร้อมสนับสนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยนโยบายยกระดับการท่องเที่ยวทางเกาะโดยมุ่งเน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชนควบคู่ไปกับความยั่งยืนการยกระดับความปลอดภัยและการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นพร้อมผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางอากาศสู่เกาะต่างๆในฝั่งทะเลอันดามันตลอดจนขับเคลื่อนสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทรทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ไรสำนักคนน่ารักมักใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh Refill the musicYoung My Radio Freshman

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill the music

0: Reveal the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up.
2: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล 053-200-0002

0: Chiang Mai Radio Fashion Up
1: ลอง Play Station ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

refresh, refill the music.

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill The Music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill The Music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, Refill the Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220093.75
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ตชั่นฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053 202 009
1: Refresh Refill the music

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: Refresh Refill The Music

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ันสุขยอดยมท่านพุทธศาสนิกชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนมาพบมาพักกันอีกเช่นเคยในรายการปกิณกะแห่งธรรมะเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้อาตมาภาพตุเจ้าวัดหนองตองหังดงจังหวัดเชียงใหม่นำรายการนี้พบปะกับญาติกับโยมและทำสิ่งที่เป็นมงคลต่อชีวิตคือไหว้พระสวดมนต์พระคาถาต่างๆเอาละต่อไปนี้ตั้งอกตั้งใจปูชาพระรัตนตรัยว่าพร้อมๆกันไปเนื้อก็ออกไม่ออกอรหังสัมมาสัมพุทธพระขวาพระภูมิพระปัจเจ้าเป็นพระอรหันดับเปลืองกิเลสเปลืองทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระภูมิพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิพระพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิจิตติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธัมมสารติสัตตาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะ

ยันตุนิมิตังอัปปะมังคะลัญจาโยจัมมะนะปุสสะคุณัสสะสัตโตปัปปะกะโกตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินัสเมนตุสวะคะโตปะคะวะตาธัมโมสันติโกอะกะลิโกเอิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวติตัพโพวิญญูหิติยันตุนิมิตังอัปปะมังคะลัญจาโยจัมมะนะปุสสะคุณัสสะสัตโตปัปปะกะโอตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินัสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาลิปุริสยุคานิอัตตปุริสปุคะลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตลังบุญญเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอัปปะมังคะลัญจาโยจัมมะนะปุสสะคุณัสสะสัตโตปัปปะกะโอตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินัสเมนตุสักกัตตุพุทธรัตนังโอสัตตังอุตตมังวะลังอิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเจนะโสตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพทุกขะวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตุธัมมะรัตนังโอสัตตังอุตตมังวะลังปะลิลาอุปัสสะมะนังธัมมะเตเจนะโสตินานัสสันตุปัตตังวะสัพเพปะยาบุปัสสะเมนตุเตสักกัตตุสังฆารัตนังโอสัตตังอุตตมังวะลังปะอุนายังปะอุนายังสังฆเตเจนะโสตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพโรคะวุปัสสะเมนตุเตนัตติเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตจยะมังคะลังนัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตจยะมังคะลังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตจยะมังคะลังอะ
te unatsa vichanyo dhammo loke anuttaro sapasatta etatta yatang tuangkan ayete vate parivacce lajatante amannutse ipavake vayakena kevit se pute akala marane nava sabhat sama marana muto tapetu akala maritang tatseva anupavena utu tepo suki satra sutta silang samadaya tambang sujare tangjare tatseva anupavena otu devo suki satra leke tang jende tang bojang taranang vatanang karung pale sang desa nang sutwa tatsa ayo

wantu te awatu sapa mangkalang rakantu sapate bata sapa sangkano pabena sata sodi pawantu te doi bot putano pab tambano pab sangkano pab bot sadayai mon adzaksit yantun limitang natime sakato ati unadza vijay menwa ton kapachau และญาติโยมหญิงชายทุกท่านได้ตะลงโลกไปไข้เจ็บโลกาเปียทิอันร้ายอันแรงนอกกายในกายกินยาบ่หายหมอยาบ่หายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายบนต่างๆเหล่านี้ ลงมากำจัดโลกไปไข้เจ็บต่างๆอันตรธานสว่างหายเมื่อมีความสุขกายสุขใจแม้ว่าเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลๆทุกสารทิศไปเมื่อมีใจกลับมามีโชค ปราศจากอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุปัตติภัยและโรคภัยอันตรายต่างๆอย่าได้มากำมากายสุขกายสบายใจจำเริญไปด้วยสติและปัญญาก็ตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม้นแต่ญาติโยมทำการค้าการขายการเกษตร ก็ได้ผลได้กำไรและขอทุกท่านเจริญในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปอายุวันโดสุขังพะลังกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนระวังเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องลม เจ้ากำลังวันเนอวัดหลวงพ่อนะนับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบัน24 ชั่วโมงก็รอดมาได้อย่างปลอดภัยด้วยบุญด้วยกรรมดีและยมก็รอดมาได้และต้องผ่านไปผ่านไป จนได้100 ปีตั้งแต่ตะวามาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้เมื่อวานนี้ฉันเจ้าแล้วก็อยู่วัดฉันเป็นเสร็จก็ไปที่วัดเทพสิทธิ์ต้นเนื้อตำบลบ้านแหวนในฐานะ ประธานสงฆ์ของอำเภอได้นำพระสงฆ์องค์เจ้าสวดพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัจจลกิติยาภาต้องขอขอบใจต่อท่านเจ้าวาดท่านสาธุเจ้าเจ และประสงค์ในตำบลบ้านแหวนทุกคนทุกองค์นุโมทนาต่อท่านนายอำเภอโดยงานราชการท้องถิ่นท้องที่พ่อบ้านแม่บ้านที่ไปร่วมการร่วมงานกันตะวาขอบใจนักขอบใจละหลายเสร็จแล้วมาก็กลับมาวัดหนองตองจนถึงปัจจุบัน วันนี้ปัญญาสมวานครบ50

วันด้วยการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาคณะสงฆ์อำเภอหางดงและตำบลคุณคงฝ่ายบ้านเมืองหน่วยงานองค์กรต่างๆพี่น้องประชาชนจัดงานบุญครบ15วันณที่วัดคุณคงหลวงตำบลคุณคงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เวลาบ่ายโมงในวันนี้พระกันติวัดคุณคงวันพรุ่งนี้ก็พบพระกันติวัดบ้านดงตำบลหนองดงบ่ายสองโมงและงานส่งน้ำธาตุของวัดเทพประสิทธิ์ต้นเนื้อในวันพรุ่งนี้พบพระกันกินก็ง่ายแล้วสืบโอลาจตาเอ้ยแก่สวัสดิ์เจ้าวัดเท้าพยูฟังแล้วนี้สุขภาพก็ดีพี่น้องชาวบ้านเลยนิมนต์ดูเจ้าไปเจริญพุทธมนต์สืบโอลาจตาเอ้ยแก่ท่านเจ้าวาดขอบใจนักนับวันที่28ก้องมงกึ่งปะกันพี่น้องศรัทธาสาธุชนตะวันนี้บ่มีรายงานฝนตกมีแต่ร้อนอบอ้าวไปทางใดทางใดก็ศรัทธาบ่นงอนใบงอนบอดหลวงป่อฝนตกก็ยังแค่น้อยแต่เออไปให้งานฝนมันลงตกใบตกเงาพอประยุทธ์ประยังมีงานก็มีผลมาก็แปลกคนเอานี่สัตว์นี่มันยาวใจมันว่าเนาะมันนึกว่าเมื่อตกมันก็ต้องตกเมื่อตกมันก็จะไปตกมันห้ามมาได้ญาติโยมขนาดชีวิตเอาอยู่ถึงวันถึงวันเนี่ยเอาห้ามบังมันแก่ได้วะห้ามบังมันเจ็บได้วะได้ห้ามบังมันตายได้วะผู้เกิดมาแล้วห้ามแก่นะมันจะฟังว่าประวัติไม่ออกห้ามเจ็บเนื้ออีกขนาดวันนี้ตัวเจ้าน้องทองอู้เสียงพองแห่พองแห่งกาดีมาหน่อยนึงแล้วห้ามตายเนอะเกิดมาแล้วอยู่อย่างเงี้ยก็ได้ไงเพราะชีวิตของหมู่เฮาเนี่ยมันน้อยไหมอะญาติโยมสภาวะธรรมมันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายหน่อยไม้ครั้งแรกก็เป็นดอกยังม่วงนี่เนาะต่อมาเกิดเป็นหน่อยน้อยๆขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโตขึ้นมอกสาวจีบ่าวหนุ่มเนี่ยเอาเข้าญาติโยมก็เหมือนพ่อหอแม่เฮือนนะอายุ40-50ตึงตึงใหญ่ขึ้นมาจะเข้า55ขึ้นไปละเรื่องมาละลอกเอาเข้ามันเตี้ยละสุกถ้าไปเก็บไปเด็ดมันมามันก็ล่วงบางทีก็โดนนกซับเกิดอุบัติเหตุเดือกก็แขนห้อยต้องแต่งต้องแต่งบางทีก็ควรเบาะหล่นไปเนี้ยขนาดมะม่วงนะเกิดเบื้องต้นแปรปรวนทำกลางในที่สุดต้องร่วงต้องแตกสลายไปในที่สุด
ชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันญาติโยมเหมือนผลไม้เหมือนของต่างๆฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้ถึงตรัสว่าอย่าประมาทอย่าประมาทในการบาดเจ็บบาดเป็นกล้านิ่มตายง่ายเดิมเป็นอย่างสักเรื่องตั้งแต่เกิดมาบอกเข้าห้องยานี่นอกจากเมื่อยบ่ายบดีก็กินยาแก้ปวดปวดตัวเก่าลงว่าบาดเจ็บบาดเป็นนี่ประมาทลงในวัยของตัวเองลงในสุขภาพว่าตัวเองมีสุขภาพแข็งแรงเที่ยวได้ไปไหนมาไหนได้กินได้สบายมากตกหน้าอกบะบะบะตอนนี้หรอในที่สุดมาคนมาบอกไอ้นั้นตายแล้วหรอโหเป็นยังตายแต่เจ้ายังตกอกเปียกกันอยู่เส้นประสาทเลือดเส้นเลือดแตกหัวใจวายจนล้มตายหมดสติไปซื่อๆเฮ้ยวันหน้าตายได้เพราะความตายของคนเนี่ยการมรณะกาละมรณะมรณะคือตายหมดอายุไขตายเพราะความแก่ตายเพราะหมดอายุในการมรณะอะกาลมรณะมันมันน่าจะตายถูกกรรมทัดร้อนรถจนพ่องขับรถไปพลิกไปคว่ำพ่องถูกปืนพ้องถูกมีดพ้องถูกของไม่คมถูกไม้ถูกหยังบุกตียิงแทงฆ่าตายตายหงตายห้าอ่ะบางคนอายุยังน้อยตายชาวบ้านจะจองกระบนกันว่ามันน่าตายนะแต่มันไม่ยังมาตายเว้ยอย่างนี้เนี่ยเนี่ยมันบอกว่าเวลาตายจะเกิดขึ้นเวลาใดถ้าถึงวันเนี้ยคนเอาญาติโยมรู้ยามเกิดมาเจ้ามาตอนมาแรงมาค่ำมาคืนหูเกิดวันติดจันการพุทธพัฒน์สุขสังหูเกิดเดือนอย่างหูเกิดปีใจเป้ายีเม้าสีไส้สง่าเม็ดสันเหล่าเสร็จไก่โหแต่ไอ้ยามตายวันตายเดือนตายปีตายนี่ก็มันบ่เคยหูนะมันแรงเนี่ยไปเอี่ยวด้วยกันกินเข้าด้วยกันตกมาเมื่อเจ้าขอโทรบอกมีนะเนื้อตายละเนี่ยโอ้ไม่เป็นยังตายถูกยิงตายญาติโยมมันบ่มีการเวลาที่จะสามารถรู้ได้ฉะนั้นมันสะสมกองบุญกองกุศลไว้คือความดีด้วยการรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมเจริญเมตตาภาวนาพอนอนนี่ตายไปแล้วอยู่ที่บุญกุศลว่าจะไปทั้งไหนทั้งใดถ้าทำกรรมทำบาปชั่วช้าที่ไปคืออบายภูมิทางทุกขติบุญมีสองอย่างหนึ่งบุญเดิมสองบุญต่อหรือบุญเติมบุญเดิมก็คือมีชีวิตตัวเองได้สร้างรักษาศีลห้าศีลแปดกินทานเจริญเวทตาภาวนาฟังเทศฟังธรรมตั้งอยู่ในศีลอยู่ในธรรมทำการทำงานสุจริตประพฤติจริต
มันพอออกไม่ออกที่ฟังเนี่ยเอาสะสมบุญเดิมไว้พระบุญนี้เอาทำคนเดียวหรอกตั้งไว้คนเดียวหรอกเกะหาไว้คนเดียวหรอกตายปุ๊บบุญเดิมมีอ่ะนักก็สบายเหมือนไปที่ไหนมีเสบียงเข้าป่าอาหารนักน้ำก็มีหิวดื่มน้ำอย่างหิวก็กินข้าวอย่างบุญเติมญาติพี่น้องทั้งหลายคนทั้งหลายที่เป็นอยู่ในโลกนี้เขาตายไปเขาก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่เขาอันนี้เติมบุญให้เขาเหมือนรถนะกันเนาะวิ่งไปวิ่งไปโอ้น้ำมันจะหมดแล้วเติมอย่ามันก็วิ่งไปได้เต็มพี่น้องชาวบ้านมันก็ทำบุญเติมให้เขาเต็มต่อเขาเต็มแทนที่จะไปมองอันมันจะไปไกลกว่านั้นแทนที่จะเกิดเป็นโลกมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพดาชั้นนั้นชั้นนี้ตั้งแต่จาตุมาลาชิกาไปถึงพระนิมิตสวัสดีญาติโยมอันนี้คือบุญต่อบุญตั้งแล้วมาบุญต่อฉะนั้นในชีวิตอย่าได้ประมาทคือสร้างแต่บุญกุศลไว้เน้อฝากกับญาติกับโยมเอาละวันนี้โอจาเป็นมาเป็นเวลาพอสมควรอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

านเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

จอพระราชประวัติพระเจ้าติโลกราชพระมหากษัตริย์ลำดับที่9ในราชวงศ์พญามังรายสนับสนุนการบันทึกบทจอโดยพระครูโคสิทธิ์ปริยัตยาพรด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต1อำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานกองทุนพระเจ้าติโลกราชประพันธ์บทจอโดยพระครูประดิษฐ์เต็งเรือนจอโดย40,000เมืองยองและปุ๋ยฝ้ายมะลิวันเชิญท่านฟังได้แล้วครับ

สีตัดหอซอนั่นก็ดีปี1987

1,500.

ื่นมา

ผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมกเกษตรเพชรสำลิดวิทยากรจะได้นำประวัติของครูบาชยวงศาซึ่งเป็นเอกสารที่ได้รับมาเพื่อถ่ายทอดถึงคุณงามความดีและประวัติของครูบา99ปีเจดีย์บารมีครูบาวงศ์นับเป็นการรอคอยของผู้เฒ่าผู้แก่ณหมู่บ้านห้วยต้มที่จะเห็นวันดังกล่าวเป็นวันที่มีโอกาสเฉลิมฉลองพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยซึ่งถือเป็นความตั้งใจและปณิธานอันยิ่งใหญ่ของหลวงปู่ครูบาชยวงศาพัฒนาที่จะให้มหาธาตุเจดีย์นี้เป็นที่สักการะบูชาของพระพุทธเจ้าทั้ง5ในพัตตกัปนี้ถือว่าเป็นบุญยิ่งของชาวไทยทั้งที่ชาติไทยเราได้เกิดมาในประเทศไทยได้สร้างได้พบได้เห็นพระมหาธาตุเจดีย์นี้หลวงปู่ยืนยันว่าเป็นการสร้างได้ยากยิ่งจากน้ำตาลินไหลท่วมใจท่วมแผ่นดินเมื่อวันที่หลวงปู่ละสังขารเป็น543พระเจดีย์ในวันนั้นเพิ่งสร้างได้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นก็สิ้นหลวงปู่ดังสิ้นใจของชาวไทยปากากยอนับหมื่นๆคนทุกคนต่างสิ้นหวังสิ้นหลักใจไร้ที่พึ่งที่เคยอาศัยชีวิตของผู้คนแทบจะตายตามหลวงปู่ไปต่างมองร่างที่ดับขันแล้วเฝ้าบอกตัวเองกันว่าธาตุขันหลวงปู่ยังอยู่ธาตุดินยังเหลือไว้ให้เป็นแสงแห่งศรัทธาจิตวิญญาณของหลวงปู่ได้ฝังรากอย่างลึกในจิตในใจของทุกๆคนผู้คนที่ก้มหน้าด้วยความทุกข์ระทมต่างรวบรวมกำลังใจกันอีกครั้งก้มกราบศพหลวงปู่ด้วยความรักความเคารพและอะไรอย่างสุดซึ้งด้วยพลังแห่งความสามัคคีและความกตัญญูต่อพระคุณของหลวงปู่ผู้เคยบันดาลชีวิตชาวป่าชาวเขาชาวดอยให้กลายมาเป็นคนมีศีลมีธรรมมีเกียรติภูมิแห่งคุณงามความดีที่จะยืนอยู่บนแผ่นดินนี้พวกเขาต่างใช้สองมือสองแขนร่วมใจกันขนอิฐขนปูนสร้างเจดีย์นี้วันแล้ววันเล่า

ท่ามกลางสายตาอันพร่าฟางของผู้เฒ่าผู้แก่ผู้คอยให้กำลังใจและคอยบอกตัวเองว่าจะพยายามรักษาลมหายใจไว้เพื่อให้ได้มีโอกาสมีชีวิตอยู่จนถึงวันฉลองพระมหาธาตุเจดีย์องค์นี้วันนี้ลูกหลานของพวกเขาได้ทำสำเร็จแล้วคณะติฏฐานุสิตของหลวงปู่ทั่วทุกสารทิศมาร่วมใจกันสร้างทรายทุกเม็ดอิฐทุกก้อนทองทุกแผ่นได้ก่อเกิดขึ้นเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ด้วยบารมีของหลวงปู่และด้วยความกตัญญูจากหัวใจทุกดวงของลูกหลานทุกคนนับเป็นพุทธสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ของชาติไทยไม่ใช่แค่พุทธสถานของวัดพระพุทธบาทห้วยต้มเท่านั้นเรื่องราวต่างๆก็เป็นการรวบรวมบารมีของครูบาวงศ์ตลอดชีวิตของหลวงปู่จนถึงวัย99ปีแห่งบารมีของหลวงปู่ที่ได้สร้างเจดีย์ไว้มากมายตลอดแนวขุนเขาลูกแล้วลูกเล่าบนแผ่นดินภาคเหนือจากแม่ละมาดแม่ห้องสอนจนถึงอมก๋อยพุทธศาสนาได้เผยแผ่และส่องแสงเรืองรองสว่างสวยไปทั่วทั้งแผ่นดินความร่มเย็นแห่งพุทธธรรมได้ปรากฏอยู่ในใจของผู้คนมากมายแม้อยู่ไกลแสนไกลยอดดอยหลายแห่งรอยเท้าครูบาวงศ์ได้ย่างไปด้วยความมุ่งมั่นไม่หวั่นไหวหมายมั่นตั้งใจจะสร้างเจดีย์ให้ผู้คนเหล่านั้นได้มีโอกาสกราบไหว้องค์พระสัมมา

0: Radio Freshen Up.
1: เป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ
2: ่
3: ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
6: Mass FM
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ 5เกิดมีแต่ขันธ์ 5ดับ
6: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
5: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
6: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
5: เชื่อมั่นในความดี
6: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
5: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น
6: ทำดี
5: ด้วยการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
6: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass FM เชื่อมั่นในความดี
5: นิทานแปลว่าเหตุ
6: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
7: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าเจติยราชชาดกพระเจ้าเจติยราชในอดีตการยังมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าพระเจ้าปริจระราชครองราชสมบัติอยู่ในโสธิยนครในแคว้นเจติหรือเจติยรัฐ ราะเหตุที่ทรงครองแคว้นเจติยราชจึงมีผู้เรียกอีกพระนามหนึ่งว่าพระเจ้าเจติยราชพระเจ้าอุปริจจรราชทรงเป็นผู้แสดงฤทธิ์ได้4อย่างคือ1เหาะได้2มีเทพบุตรถือพระขันรักษาอยู่ทั้ง4ทิศ3พระวรกายมีกลิ่นจันทร์หอมฟุ้ง4พระโอษฐ์มีกลิ่นดอกบัวหอมขจรขจายออกมาพระองค์มีพราหมณ์แก่ชื่อกปิละเป็นปุโรหิตกปิละดำรงตำแหน่งปุโรหิตมาแต่สมัยพระราชบิดาของพระเจ้าอุปริจจรราชจนกระทั่งถึงสมัยของพระเจ้าอุปริจจรราชปุโรหิตแก่นี้มีน้องชายชื่อโกระกลัมภกะซึ่งสมัยเด็กๆ เคยศึกษาเล่าเรียนมาด้วยกันกับพระเจ้าอุปริจจรราชทั้งสองคุ้นเคยรักใคร่กันมากตอนนั้นพระเจ้าอุปริจจรราชยังทรงเป็นพระกุมารได้เคยให้สัญญากับโกระกลัมภกะไว้ว่าถ้าพระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติก็จะแต่งให้เขาเป็นปุโรหิตแต่ตอนนี้พระกุมารขึ้นครองราชแล้วยังไม่อาจแต่งตั้งพระสหายได้เพราะกปิละปุโรหิตพี่ชายของพระสหายยังดำรงตำแหน่งอยู่จะหาสาเหตุถอดถอนออกก็ไม่มีความผิดอะไรจึงทรงรู้สึกอึดอัดพระทัยมากปุโรหิตกปิละสังเกตเห็นพระราชามีอาการอึดอัดพระทัยก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะเราเป็นคนแก่ทำอะไรไม่ทันคนหนุ่มถ้ากระไรเราออกบวชเสียดีกว่าแล้วให้คนวัยเดียวกับพระราชามาทำแทนคิดดังนั้นแล้วก็กราบทูลลาไปบวชและทูลขอให้ทรงแต่งตั้งบุตรชายของตนดำรงตำแหน่งปุโรหิตแทนครั้นออกบวชแล้วฤาษีกปิละก็อาศัยอยู่ภายในพระราชอุทยานนั่นเองไม่ได้ไปอยู่ไหนไกลโดยมีลูกชายมาคอยดูแลอยู่เป็นประจำนายโกระกลัมภกะโกรธมากที่พี่ชายบวชแล้วยังทูลขอให้พระราชาแต่งตั้งลูกชายเป็นปุโรหิตแทนที่จะให้แต่งตั้งตนจึงเข้าวังทูลทวงตำแหน่งกับพระราชาพระราชาทรงรับปากจะแต่งตั้งให้เขาเป็นใหญ่ด้วยการโกหกสร้างหลักฐานเท็จว่ากปิละเป็นน้องชายของนายโกระกลัมภกะนายโกระกลัมภกะโกรธมากที่พี่ชายบวชแล้วยังทูลให้พระราชาแต่งตั้งลูกชายเป็นปุโรหิตแทนที่จะให้แต่งตั้งตนจึงเข้าวังทูลทวงตำแหน่งกับพระราชาพระราชาทรงรับปากจะแต่งตั้งให้เขาเป็นใหญ่ด้วยการโกหกสร้างหลักฐานเท็จว่ากปิละเป็นน้องชายของโกระกลัมภกะเรื่องนี้พระราชาจะกระทำในวันที่7ระหว่างนั้นข่าวคราวเรื่องดังกล่าวได้แพร่หลายไปสู่ประชาชนลูกชายพระฤาษีนำความไปบอกพระฤาษีอย่างรีบด่วนแต่พระฤาษีบอกลูกชายว่าเจ้าไม่ต้องวิตกพระราชาทำไม่สำเร็จหรอกในวันที่7ที่พระลานหลวงได้มีผู้คนมาประชุมกันอย่างล้นหลามเพื่อจะดูว่าพระราชาจะทรงโกหกอย่างไรการโกหกเป็นบาปพระราชาจะกล้าโกหกจริงหรือเมื่อได้เวลาพระราชาก็เสด็จมานั่งอยู่กลางอากาศในขณะที่พระฤาษีกปิละก็เหาะมานั่งอยู่กลางอากาศตรงข้ามกับพระราชาครั้นมาถึงแล้วพระฤาษีกปิละได้ทูลถามพระราชาพระองค์จะตรัสมุสาทำเด็กให้เป็นผู้ใหญ่แล้วพระราชทานยศศักดิ์ให้แก่ผู้นั้นหรือพระราชาตรัสว่าจะทรงทำอย่างนั้นจริงๆพระฤาษีไม่อยากให้พระองค์ทำบาปจึงตรัสเตือนสติว่าการโกหกเป็นบาปหนักเป็นสิ่งกำจัดความดีทำให้ไปเกิดในอบายภูมิเมื่อพระราชาตรัสมุสาตรัสคำไม่เป็นธรรมอันไม่ถูกต้องชื่อว่าทำลายธรรมทำลายธรรมแล้วก็เป็นการทำลายตนโดยแท้ผู้ไม่ทำลายธรรมอันถูกตรงธรรมก็ไม่ทำลายเขาแม้นสักหน่อยหนึ่งพระองค์ก็อย่าทำลายธรรมที่ถูกต้องเลยอย่าตรัสมุสาเลยเพื่อจะทูลเตือนถึงผลบาปที่จะตามมาจากการโกหกฤาษีจึงทูลต่อไปว่าถ้าพระองค์ตรัสโกหกฤทธิ์ของพระองค์ก็จะเสื่อมไปถ้าพระองค์ตรัสคำสัตย์พระองค์จะทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรมประทับอยู่ในพระราชวังอย่างเป็นสุขพอสดับเช่นนั้นก็ทรงกลัวอยู่เหมือนกันแต่นายโกระกะลัมภกะคอยทูลปลอบโยนว่าไม่ต้องกลัวที่เป็นคำขู่ของฤาษีพ พระราชาจึงตัดสินพระทัยประกาศออกมาว่าพระฤาษีเป็นน้องชายส่วนนายโกรกะลัมภกะเป็นพี่ชายขอให้ประชาชนจงรับรู้ไว้พอจบคำมุสาครั้งที่หนึ่งนี้เทพบุตรทั้งสี่พี่ชายคุ้มครองป้องกันก็กล่าวตำหนิติเตียนแล้วก็ทอดทิ้งไปไม่คุ้มครองป้องกันเหมือนแต่ก่อนพระโอษฐ์ที่เคยมีกลิ่นหอมของพระองค์ก็กลายเป็นมีกลิ่นเหม็นแล้วทันใดนั้นเองพระองค์ก็ร่วงจากอากาศสู่พื้นดินเป็นอันว่าฤทธิ์ทั้งสี่ของพระองค์ได้เสื่อมสลายไปภายในเวลาอันรวดเร็วแม้นจะทรงทดลองเหาะขึ้นไปก็เหาะไม่ได้เสียแล้วพระฤาษีเห็นพระราชาแล้วก็รู้สึกสงสารมากจึงกล่าวทูลด้วยเมตตาว่ามหาบพิตรขอพระองค์อย่าตกพระทัยเพียงพระองค์ตรัสคำสัตย์ไม่ตรัสมุสาก็จะทรงเป็นพระราชามีฤทธิ์อยู่ต่อไปประทับอยู่ในพระราชวังอย่างมีความสุขเหมือนเดิมแม้พระฤาษีจะทูลดังนั้นแต่พระราชาก็กลับเชื่อโกระกลัมภกะที่คอยเป็นกำลังใจอยู่ข้างๆที่คอยสอนไม่ให้หลงเชื่อพระฤาษีพระองค์ยังตรัสเหมือนเดิมว่าพระฤาษีเป็นน้องชายโกระกลัมภกะเป็นพี่ชายครั้นตรัสมุสาครั้งที่สองพระวรกายของพระราชาจมลงสู่พื้นดินแยกออกเป็นช่องถึงพระชงหรือแข้งพระฤาษีเห็นดังนั้นก็เกรงว่าพระราชาจะถูกแผ่นดินสูบจึงทูลเตือนสติว่าพระองค์ก็ทรงทราบความจริงอยู่แล้วฉะไหนจึงตรัสมุสาเสียเล่าพระองค์อย่าได้ตรัสมุสาเสียแล้วอีกเลยหาไม่แล้วจะถูกแผ่นดินสูบลึกลงไปกว่านี้แม้จะถูกแผ่นดินสูบไปจนถึงหน้าแข้งแล้วพระราชาก็ยังไม่เชื่อพระฤาษีกลับหันไปสบตากับโกระกลัมภกะแล้วตรัสมุสาเหมือนเดิมว่าพระฤาษีท่านนั้นแหละเป็นน้องชายโกระกลัมภกะเป็นพี่ชายของท่านพอสิ้นคำโกหกครั้งที่สามแผ่นดินก็สู่พระราชาไปจนถึงเข่าฤาษีจึงรีบกราบทูลว่าทั้งที่พระองค์ทรงกล่าวความจริงว่าเป็นอย่างไรแต่กลับตรัสคำเท็จเสียนี่ลังขังของพระราชาหรือลิ้นของพระองค์จะแตกเป็นสองแฉกเช่นลิ้นงูขอพระองค์

โกระกลัมภกะเป็นพี่ชายคำโกหกครั้งที่5แผ่นดินก็สู่พระราชาไปจนถึงท้องพระฤาษีรีบทูลว่าพระองค์ตรัสคำโกหกทั้งที่รู้อยู่ผลกรรมที่ตามมาพระองค์จะมีแต่พระธิดาไม่มีพระโอรสขอพระองค์ทรงทราบไว้แม้นแผ่นดินจะสูบมาถึงขั้นนี้แล้วพระราชายังไม่ทรงรู้สึกพระองค์สักน้อยนิดกลับตัดโกหกเหมือนเดิมเป็นครั้งที่6พอสิ้นคำโกหกครั้งที่6แผ่นดินก็สู่พระราชาไปถึงหน้าอกพระฤาษีรีบกล่าวว่าพระองค์เลิกตรัสคำเท็จเถิดโปรดตัดแต่คำสัตย์อย่างเดียวจะได้พ้นภัยทั้งปวงพระราชาที่ตรัสมุสาจะไม่มีพระโอรสถ้ามีอยู่แล้วก็จะพากันหนีไปหมดไม่ว่าพระฤาษีจะทูลเตือนสติอย่างไรพระราชาก็ตรัสโกหกเหมือนเดิมอีกเป็นครั้งที่7พอสิ้นคำโกหกแผ่นดินได้แยกออกเป็นช่องลึกลงไปมีเปลวไฟลุกโพล่งขึ้นมาเผาร่างของพระราชาให้มอดไหม้หล่นลงไปในหลุมนรกประชาชนที่พากันมาชุมนุมเห็นเหตุการณ์อันสยดสยองต่างพากันตกใจกลัวร้องขึ้นเป็นเสียงเดียวกันว่าพระราชาใส่ร้ายพระฤาษีผู้ทรงศีลทำให้ต้องตกนรกหมกไหม้ทันตาเห็นฝ่ายพระโอรสทั้ง5พระองค์ของพระราชาได้ทรงเห็นเหตุการณ์นั้นด้วยทรงตระหนกหวาดหวั่นพระทัยเข้าไปหมอบกราบพระฤาษีทรงอ้อนวอนขอให้พระฤาษีเป็นที่พึ่งพระฤาษีทรงปลอบโยนแล้วแนะนำให้พากันไปอยู่ในแผ่นดินใหม่ทูลให้พระโอรสองค์ใหญ่เสด็จไปทางทิศตะวันออกไปสร้างเมืองอยู่ที่นั่นนครหลวงของเมืองนั้นจึงมีชื่อว่าหัตตะพิปุระแนะนำให้พระโอรสองค์ที่2เสด็จไปทางทิศใต้ไปสร้างเมืองใหม่อยู่ที่นั่นจึงมีเมืองหลวงชื่ออัสสปุระแนะนำพระโอรสองค์ที่3ให้เสด็จไปทางทิศตะวันตกให้ไปสร้างเมืองอยู่ที่นั่นแล้วจึงมีเมืองหลวงชื่อสีหปุระแนะนำให้พระโอรสองค์ที่4เสด็จไปทางทิศเหนือให้ไปสร้างเมืองอยู่ที่นั่นแล้วจึงมีเมืองหลวงชื่ออุตระบัญชรแนะนำพระโอรสองค์ที่5ให้เสด็จไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือให้ไปสร้างเมืองใหม่ที่นั่นแล้วจึงมีเมืองหลวงชื่อทัตทะปุระพระโอรสทั้ง5พระองค์สร้างเมืองใหม่จนสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็ทรงนำคุณธรรมว่าด้วยเรื่องความสัตย์มาประพฤติปฏิบัติตามไม่เอาเยี่ยงอย่างพระบิดาที่ตรัสคำโกหกทั้ง5พระองค์ทรงปกครองประชาชนให้มีความสุขตลอดมาธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการโกหกมดเท็จทำให้ชีวิตเดือดร้อนดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนพูดเท็จย่อมพาให้ตกนรก

ดไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ

0: วิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
2: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำนะคะขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ความว่าความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าความดีทำนั้นแลดีกว่าสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรม

0: ที่นำไปสู่ความสุขใจทุกครั้งที่ได้รำลึกถึงเมื่อได้ทำกรรมดีมาแล้วดังคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพทานังธัมมทานังชินาติสัพพะระสังธัมมระโสชินาติสัพพะระติงธัมมระติชินาติตันหคโยสัพพทุกขาชินาติวันนี้วันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ที่อารามภิกษุณีนิโรธารามวันนี้พวกเราก็ต้องอนุโมทนากับคุณหมออภิญญาที่มาตั้งคำถามว่าเอ๊ะอาจารย์การละตัณหาการดับตัณหาต้องละต้องดับที่สิ่งที่น่ารักน่าชื่นชมเนี่ยไม่เข้าใจอะไรเงี้ยไม่เข้าใจอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยนะคะก็ได้อธิบายไปแล้วเขาก็ทำท่าเข้าใจนะไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าแต่เมื่อเช้านี้อาจารย์ตื่นมาแล้วมาที่นี่ก็เกิดความคิดอย่างเงี้ยว่าเออลูกศิษย์คนอื่นเราเข้าใจหรือเปล่ามันก็เลยเกิดความแล้วก็ใคร่ครวญพิจารณาเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เลยขึ้นมาเป็นกระดานอย่างที่เธอเห็นทีนี้เวลาดูในกล้องก็ไม่เหมือนกับดูของจริงนะดูกระดานจริงๆมันก็จะชัดกว่าอาจารย์จะขึ้นด้วยอริยสัจ4เนาะความจริงอันประเสริฐนะอยู่ซ้ายมือสุดของกระดานแต่ใช้ภาษาไทยนะวันนี้ท้าทายวันนี้ไม่ยอมใช้ภาษาบาลีขึ้นต้นใช้ภาษาไทยขึ้นต้นใช้สีด้วยนะฮะสีแดงนี่จะสื่อถึงสิ่งที่เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้นะก็คือสิ่งที่เป็นทุกข์นี่คือความจริงข้อที่1คือเรื่องอิทังทุกขันติยถาภูตังปชานาตินะอันนี้เป็นสติในธรรมนะคะสติในธรรมหมวดที่5นะประภาที่5ว่าอริยสัจ4เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรรู้นะควรมนสิการเพราะอะไรเพราะว่ามนสิการนี่เป็นเหตุเกิดแห่งธรรมนะถ้ามีผัสสะนะอันนี้เป็นเหตุเกิดแห่งเวทนาถ้าไปใส่ใจดูผัสสะก็จะไปดูเวทนาแต่ถ้าไปใส่ใจดูนามรูปเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุเกิดของจิตเนี่ยจิตสารพัดจิตแต่ถ้ามาสติระลึกรู้คือหมายความว่ามีมนสิการเนี่ยในตอนนี้กำลังจะดูธรรมแล้วเพราะว่าหมวดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเป็นหมวดที่ละเอียดลึกซึ้งมากเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ละเอียดเพราะนั้นผู้ที่สามารถมนสิการในธรรมคือสามารถที่จะไปใส่ใจเรื่องอะไรได้เนี่ยนะก็ต้องเป็นเรื่องที่พิเศษมีการสะสมข้อมูลมาพอสมควรจึงจะเกิดการใส่ใจในเรื่องนั้นได้อย่างต่อเนื่องเวลาใส่ใจไปแล้วมันไม่เข้าใจอะไรเงี้ยมันจะจิตมันจะเบลอๆแล้วใช่ไหมคือแบบโอ๊ยอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยนะคะทีนี้วันนี้อาจารย์ก็เอาอริยสัจ4ขึ้นมาอธิบายซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พุทธเจ้าแสดงเป็นเรื่องสุดท้ายเวลาสอนคนที่ไม่มีพื้นเลยอย่างเช่นพระพุทธเจ้าสอนทัญญสกุลบุตรเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องทานศีลสวรรค์โทษของกามแล้วก็คุณของเนกขัมมะคุณของการออกจากกามแล้วก็ปิดท้ายรายการด้วยอริยสัจ4นะคะท่านก็บรรลุโสดาบันพอฟังรอบ2ก็บรรลุอรหันต์เลยนะคะทีนี้วันนี้เราไม่ฟังละเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามเรื่องคุณของเนกขัมมะไม่ฟังละวันนี้ขอฟังอริยสัจ4อย่างเดียวนะข้อที่1คือทุกข์ข้อที่2คือทุกขะสมุทโยข้อที่3คือทุกขะนิโรโธข้อที่4คือทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทานี่คือภาษาบาลีนะซึ่งเมื่อย่อสั้นลงนะเขาก็ตัดทุกทิ้งไปข้อที่1ทุกข้อที่2ก็เลยสมุทโยข้อที่3ก็นิโรโธข้อที่4ก็มรรคทุกสมุทัยนิโรโธมรรคเอาทีนี้จะเห็นได้ว่าทุกสมุทัยนิโรธ ือคนไทยเวลาพูดมักจะหายไปอ่ะตัวอักษรหายไปมันน่าจะนิโรโธเขาก็เอาตัวสระโอหายไปก็เลยกลายเป็นนิโรธจะว่านิโรธะก็ไม่ว่าจะว่านิโรโธก็ไม่ว่าก็เป็นว่านิโรธเลยงงกันไปหมดนะจริงๆต้องเป็นทุกข์สมุทัยนิโรโธแล้วก็มรรคนะคะสี่ข้อนี้เนาะแต่ถ้าอุปภาษาไทยเนี่ยทุกข์คือสิ่งที่เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้นะคนที่ฟังเรื่องนี้เข้าใจก็คือคนที่เคยฟังมาก่อนจริงไหมถ้าคนไม่เคยฟังมันต้องมานั่งอธิบายอีกยืนบนฐานไฟยืนบนพื้นร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งอธิบายถือว่าคนที่จะฟังเรื่องนี้ต้องเป็นคนที่มีการศึกษามาพอแล้วมีพื้นฐานพอก็ฟังไปเลยว่าความจริงข้อที่หนึ่งคือความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้มันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้อะไรบ้างที่เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ก็เธอจะเอาอะไรเธอจะเอาข้อเดียวเหรอเธอจะเอาข้อเดียวนะสัพเพสังขาราทุกขาจริงไม่จริงพูดคำเดียวเลยสังขารเป็นทุกข์นี่คือหนึ่งคำสังขารเป็นทุกข์อันนี้คือคนที่มีความรู้นะคนที่มีความรู้รู้ไปเลยบางคนก็แบบโอ้ยที่วัดฉันนะกำหนดนามรูปนั่นแหละก็กำหนดรู้ทุกข์นั่นแหละเพราะนามรูปมันเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องปริญญาต้องรู้รอบอย่างท่องแท้นะบางคนก็บอกอุ้ยฉันนี่ดูเวทนาฉันดูยิบเลยเวทนาจิ๊กจ๊อกจิ๊กจ๊อกอะไรเองก็ดูทุกข์นั่นแหละไม่มีอะไรหรอกดูเพื่อให้เบื่อหน่ายไม่ใช่ดูเพื่อให้เก่งไม่ใช่ดูเพื่อให้รู้สึกยิบยิบยับยับรู้สึกเรามีพลังโอ้โหนะผิดละนะฮะเพราะนั้นความรู้เรื่องทุกข์เนี่ยคุณต้องรู้ว่ากิจของคุณคือไปรู้ให้หมดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ไม่ใช่ไปดูอย่างอื่นไปดูเวทนาก็เพื่อไปดูว่าโอ้ยไม่ว่าจะสุขเวทนาก็เป็นทุกข์ไม่ว่าจะทุกขเวทนาก็เป็นทุกข์ไม่ว่าจะอุเบกขาเวทนาก็เป็นทุกข์เข้าใจไหมนี่คนที่ไม่มีความรู้เรื่องเนี่ยพอไปปฏิบัติกำหนดรู้อะไรขึ้นมาแล้วจิตมันนิ่งมันเลยสุขไหมพอสุขก็เลยหลงไปอีกหลงติดที่จริงวันนี้ประเด็นนะพูดกันตรงๆว่าประเด็นที่อาจารย์จะสอนพวกเธอนี่คือประเด็นเรื่องละกับเรื่องดับนะเรื่องเนี้ยนะการละตัณหาละที่ไหนการดับตัณหาดับที่ไหนเนี่ยที่เขาถามกันนะที่เป็นคำถามนะละตัณหาละที่ไหนดับตัณหาดับที่ไหนนะพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าละตัณหาให้ละในสิ่งที่ปิยะรูปังสาตะรูปังให้ละตัณหาให้ดับตัณหานะคือให้ละความเพลิดเพลินติดใจให้ดับความเพลิดเพลินติดใจณที่สิ่งอันเป็นที่น่ารักน่าชื่นชมนะณที่ปิยะรูปังสาตะรูปังหมอมอดมีคำถามมาเนี่ยเอ๊ะทำไมมันต้องไปละที่นั่นมันไม่ต้องไปดับที่นั่นอะไรเงี้ยนะฮะวันนี้อาจารย์มีคำตอบให้ก็คือว่าให้เธอมองภาพก่อนเธอดูก้อนนี้ก้อนดำๆนี่นะเธอดูก้อนดำๆเนี่ยเอาสีดำเลยนะนี่คือความชั่วอกุศลซึ่งมันมาเกิดที่ใจใช่ไหมแล้วเราก็เรียนรู้เรื่องจิตรับได้ด้านเดียวเราก็เลยรู้ว่าถ้าไม่ให้อีก้อนดำมามันต้องเอาก้อนอะไรใส่ก้อนสีน้ำเงินใช่ไหมคือเอาอริยมรรคมีองค์8ใส่เข้าไปเนี่ยอาจารย์จะสื่อด้วยสีน้ำเงินนะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยนะอริยมรรคมีองค์8เอาใส่เข้าไปใช่ไหมก็เลยก็ใส่สีน้ำเงินเข้าไปแล้วดีไหมแต่ส่วนมากก็มาติดอีกเนี่ยมาติดน้ำเงินก็เลยต้องใส่อะไรเข้าไปอีกอะก็เอาสีอะไรใส่สีเขียวใส่สีเขียวนี่คืออะไรมหากิริยาจิตนะหรือว่ามรรคจิตผลจิตอย่างนี้นะโหโลกุตรจิตเนี่ยเวลาพูดถึงโลกุตรจิตโอ้โสดาปฏิมรรคจิตโสดาปฏิผลจิตดีจังเลยดีจังเลยมึงมาติดอีกไหมเข้าใจไหมฮะเนี่ยมันละดำใส่น้ำเงินเข้าไปมันมาติดน้ำเงินใส่น้ำเงินเข้าไปติดน้ำเงินแล้วก็เลยต้องมาเปลี่ยนอีกดันไอ้น้ำเงินออกเอาสีเขียวเข้าใส่นะทีนี้ไอ้เขียวระดับโสดาสกทาอนาคาติดอีกอะติดอีกเข้าใจได้ยังมันก็เลยต้องมีความรู้ทั้งหมดเนี่ยความรู้ทั้งหมดมันมีประโยชน์ตรงนี้คือหมายความว่าถ้ารู้ไม่หมดเนี่ยมันจะละหนึ่งติดหนึ่งละหนึ่งติดหนึ่งละหนึ่งติดหนึ่งเข้าใจได้ยังที่อาจารย์เคยสอนพวกเธอว่าไงละชั่วมาติดดีละดีติดสมาธิละสมาธิติดรู้อีกละโอ้โหกูรู้กูเก่งก็เลยต้องมาละรู้อีกทีด้วยการรู้ให้หมดว่าแม้แต่ไอ้รู้ก็ดับเพราะนั้นคำตอบของพุทธเจ้าบางคำตอบเนี่ยทำให้คนคนหนึ่งบรรลุอรหันต์ไปเลยนะฮะอย่างเช่นมีคนหนึ่งถามว่าเอนามรูปมันดับที่ไหนพุทธเจ้าค่ะและสติปัญญาดับที่ไหนพุทธเจ้าค่ะเนี่ยถามแยกไปสองอันนะฮะถามว่านามรูปมันดับที่ไหนพุทธเจ้าค่ะเนี่ยดูนามรูปสีแดงใช่ไหมนามรูปมันดับที่ไหนพุทธเจ้าค่ะต่อมาก็มาถามอยู่โอ้แล้วสติปัญญาดับที่ไหนพุทธเจ้าค่ะอย่างเงี้ยแล้วพุทธเจ้าตอบเปี้ยงเดียวตอบว่าไงใครรู้ ในโสรถปัญหาไงพุทธเจ้าบอกวิญญาณดับก็วิญญาณดับนามรูปดับสติปัญญาดับเกี้ยงไม่เหลือเนี่ยเขาเรียกว่ารู้ทั้งหมดพอรู้หมดเนี่ยว่าแม้แต่ปัญญาก็ดับก็เลยไม่ยึดปัญญาว่าเป็นของฉันไม่ยึดว่าฉันเป็นผู้มีปัญญาเข้าใจไหมฮะก็เข้าถึงภาวะที่เนตังมัมมาเนโซหามาสมีนาเมโซอัตตาติสิ่งนั้นทั้งหมดสิ่งนั้นไม่ใช่ของฉันฉันไม่ได้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่ได้เป็นบุคคลของฉันมันไปจบข่าวตรงที่รู้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวรู้ทั้งหมดเนี่ยตัวรู้ทั้งหมดเนี่ยภาษาบาลีว่าปัญญาปะแปลว่าทั้งหมดญาแปลว่ารู้นะปัญญาแปลว่ารู้ทั้งหมดในอริยสัจ4รู้ทั้งหมดใน8เรื่องรู้ทั้งหมดในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยความรู้ทั้งหมดเนี่ยถ้าว่ากันโดยความเป็นธรรมนะโดยความเป็นธรรมเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นธรรมะที่ยอดสุดเขาเรียกว่าอะไรอุตระปัญญานี่สูงสุดเลยนะในบรรดาธรรมทั้งปวงเนี่ยในบรรดาธรรมทั้งปวงเนี่ยมีปัญญาเป็นตัวสูงสุดแล้วมันเป็นแก่นไหมไม่ใช่มันเป็นตัวสูงสุดเท่านั้นเองแต่ถ้าพูดถึงแก่นสารสาระของมันคือวิมุตต์อย่างเงี้ยโอ้แล้ววิมุตต์มีกี่อย่างอาจารย์วิมุตต์มี5อย่างอีกเอ้าทำไมมีตั้ง5อย่างเอ้าก็มีตทังคววิมุตต์มีวิคัมมนวิมุตต์มีสมุจเฉทวิมุตต์มีปฏิปัสสัทธิวิมุตต์และมีนิสรณวิมุตต์โอ้วิมุตต์ก็ยังมี5อีกเลยอาจารย์เอาละอะไรที่มี1เดียวนิพพานโอ้ถ้าอย่างนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อนิพพานหนึ่งเดียวจบที่ตรงนั้นออกบวชเนี่ยจบที่ตรงบรรลุนิพพานถ้าบรรลุนิพพานไม่ต้องแสวงหาอะไรอีกต่อไปละแล้วนิพพานมันคืออะไรอาจารย์นิพพานก็คือความโลภไม่เกิดที่จิตเลยความโกรธไม่เกิดที่จิตเลยความโง่เขลาไม่เกิดที่จิตเลยตราบใดที่ยังโง่เขลาอยู่ยังต้องหาอาจารย์อยู่ยังต้องถามอยู่ยังสงสัยอยู่และสิเฮ็ดจังไดสิอะไรนี่เนี่ยก็ยังไม่จบโอ้อาจารย์หนูชักอยากสิ้นโง่ซะละนะสิ้นโลภนี่ไม่อยากอาจารย์สิ้นโกรธก็ไม่อยากอาจารย์ตอนนี้หนูอยากสิ้นโง่อ๋ออยากสิ้นโง่ก็ไม่อยากหรอกเธออ้าวท่องไปเลยพระพุทธเจ้าจะเกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามอานิจจังขันธ์5ไม่เที่ยงทุกขังขันธ์5เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้อนัตตาขันธ์5เลยไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้นนี่พระพุทธเจ้าจะเกิดก็ตามไม่บังเกิดก็ตามนะบรรลุดิข้าพเจ้าจะบรรลุก็ตามข้าพเจ้าจะไม่บรรลุก็ตามอานิจัง
2: ขันธ์5ไม่เที่ยงทุกขังขันธ์5เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้อนัตตาขันธ์5ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
1: งั้นศรัทธาหรือไม่ศรัทธา
2: จะศรัทธาก็ตามหรือไม่ศรัทธาก็ตาม
3: อานิจังขันธ์5ไม่เที่ยง
2: ทุกขังขันธ์5เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้อนัตตาขันธ์5ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
1: จะง่วงนอน
2: จะง่วงนอนก็ตามหรือไม่ง่วงนอนก็ตาม
3: อานิจจัง
2: ขันธ์5ไม่เที่ยงทุกขังขันธ์5เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้อนัตตาขันธ์5ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
1: ป่วย
2: จะป่วยก็ตามหรือไม่ป่วยก็ตามอนิจจังขันธ์5ไม่เที่ยงทุกขังขันธ์5เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้อนัตตาขันธ์5ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
1: ฉันนับถือคริส
2: จะนับถือคริสต์ก็ตามหรือไม่นับถือคริสต์ก็ตามอนิจจังขันธ์5ไม่เที่ยงทุกขังขันธ์5เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้อนัตตาขันธ์5ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
1: ฉันอยู่ในวัยสาวอยู่ไม่ใช่แก่เหมือนพวกเธอ
2: จะสาวก็ตามหรือไม่สาวก็ตามอนิจจังขันธ์5ไม่เที่ยงทุกครั้งขันธ์5เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้อนัตตาขันธ์5ไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
1: ก็วันนี้จะบอกพวกเธอว่าความรู้ทั้งหมดหรือตัวปัญญาเนี่ยเป็นยอดสุดทีนี้ถ้ายังไม่ถึงอะถามตัวเองเอ๊ะทำไมไม่ถึงปัญญาก็มาดูองค์ประกอบตัวปัญญาเนี่ยเกิดไม่ได้เลยถ้าเธอฟุ้งซ่านยังกระจุยกระเจิงยังคิดบ้าคิดบอยังคิดฉันๆเธอๆแล้วก็จำข้อมูลเยอะมากแล้วจำข้อมูลคนนั้นพูดไปอย่างนั้นคนนี้พูดไปอย่างนี้ไม่ใส่ใจในอริยสัจ4เข้าใจไหมเพราะนั้นการใส่ใจอริยสัจ4นี่เป็นกิจสำคัญนะพระพุทธเจ้าให้ถือว่าเป็นกิจสำคัญแต่ว่าถ้าพูดอริยสัจ4บางคนไม่ฟังเยอะมันเยอะอริยสัจ4มันเยอะก็เลยเหลือ2 ืออะไรความเกิดขึ้นแห่งทุกข์กับความดับลงแห่งทุกข์สมุทโยกับนิโรโธนะฮะสองตัวเนี่ยเอาไปประกบติดไว้กับสติปัฏฐาน4ทุกหมวดเลยนะคะเอาไปใส่ไว้เลยไปดูสมุทยธรรมานุปัสสีวากายัตสมิงวิหรติสมุทยธรรมานุปัสสีมาเวทนาสุวิหรติสมุทยธรรมานุปัสสีวาจิตตสมิงวิหรติสมุทยธรรมานุปัสสีวาธรรมเมสุวิหรติเนี่ยคือเอาไปใส่ไว้หมดเลยต้องเห็นธรรมคือสมุทยะเพราะนั้นมันต้องเกิดการค้นคว้าว่าสมุทยะคืออะไรอยู่ๆก็พูดอยู่คำเดียวสมุทยะแต่ถ้าเข้าไปดูในอริยสัจ4เราจะเริ่มเห็นสีแดงโผล่ขึ้นมาแล้วทุกขสมุทโยทุกขนิโรโททุกขนิโรธกามินีปฏิปทาทีนี้ก่อนจะเห็นความดับเนี่ยพระพุทธเจ้าให้เห็นความเสื่อมในระดับสติปัฏฐานนี่ให้ดูความเสื่อมก่อนเพราะคนเราพอเห็นความเสื่อมมันก็เริ่มเห็นความไม่เที่ยงนะเห็นเสื่อมเห็นง่ายกว่าใช่ไหมเห็นเสื่อมนี่เห็นง่ายกว่าเห็นดับอย่างเงี้ยนี่เช่นเราปวดเข่าอย่างเงี้ยปวดโอ้โหปวดมากแล้วมันโอ้มันลดลงละโอ้มันไม่เที่ยงจริงๆเนาะอย่างเงี้ยคนทั่วไปเงี้ยแต่ส่วนมากพอมันดับไปแล้วเลยไม่เห็นเลยไหมพอกินยาเสร็จแล้วมันหายไม่สนอะไรแล้วมัวแต่ทำงานอย่างอื่นไม่ได้ดูว่าเออมันปวดเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับลงเนาะไม่มีไม่ค่อยใส่ใจหรอกมันร้องไห้ว้ากว้างเนี่ยมันไม่ได้ดูหรอกว่าเนี่ยกำลังเกิดขึ้นร่วมกันนะมันเป็นทุกข์ที่กำลังเกิดทำงานร่วมกันไม่ได้ดูหรอกมันก็ร้องไห้ว้าวักหนูอยากได้รถหนูอยากได้รถพอแม่เอารถมาให้เท่านั้นนะเงียบกิ๊บแล้วก็ไปละก็ไม่ได้ดูความเกิดความดับอะไรพวกนี้เพราะนั้นนักปฏิบัติธรรมก็เลยมาเจอศัพท์พวกนี้อาจารย์บอกตรงๆว่าอาจารย์เนี่ยค้นคว้าศัพท์พวกนี้มานานมากเลยตั้งหลายปีอะตื่นมาตีหนึ่งตีสองนี่เอาละเปิดพจนานุกรมสมุทโยนมาจากไหนมันอะไรอะไรนะมันยี่นะจนกระทั่งวันนี้เนี่ยหมอม่อนมาถามว่าอาจารย์ทำไมมันเป็นต้องไปละที่สิ่งที่น่ารักน่าชื่นชมอาจารย์ก็เลยมาดูศัพท์บาลีเขาใช้คำว่าเมื่อไม่ใช่คำว่าเมื่อจะละก็ปหิยะมานามานะแปลว่าเมื่อหรืออยู่ใช่ไหมเมื่อเอเถสาตันหาปหิยะมานาปหิยติเอทะนิรุชมานานิรุชตินี่เห็นไหมใช้คำว่าเมื่อจะละก็ย่อมละที่ไหนอ่ะอย่างเงี้ยนะก็ละตันหาเนี่ยละตัณหาเนี่ยใช่ไหมคะขึ้นต้นนิโรธสัจจะนี่เขาจะพูดถึงเขาเรียกว่านิเทศก่อนคือความดับทุกข์เนี่ยเอาแบบหัวข้อใหญ่ๆก่อนถ้าหัวข้อใหญ่ๆเนี่ยนะคือทุกขนิโรโธอริยสัจจังนี่คือข้อเดียวเลยความดับลงแห่งทุกข์พูดแค่นี้ทุกขะไงนิโรโททุกขะนิโรโทนี่คือคำตอบคำเดียวทุกมันเกิดขึ้นร่วมกันแล้วมันก็ดับลงเนี่ยฮะนี่คือคำตอบนะคะกตมันจะภิกขเวนะภิกษุทั้งหลายเอ๋ยนะอริยสัจจังเนี่ยความจริงคือความจริงอันประเสริฐคือความดับลงแห่งทุกข์เนี่ยเป็นไฉนเนี่ยนะเพราะนั้นคำตอบของสิ่งเหล่านี้นะฮะทุกข์มันทำไมทุกข์มันสมุทโยมันเกิดขึ้นร่วมกันและทุกข์มันก็นิโรโททุกข์มันก็ดับลงคนที่รู้แจ้งรู้จริงก็จบแค่นี้ฮะจบง่ายๆแต่ถ้าขยายออกไปว่ามันคืออะไรเหรออ๋อมันก็ขยายออกไปเธอจะใช้ศัพท์ไหนก็ได้นะนะคือใช้คำว่าเธอจะดับตัณหาโดยไม่เหลือเพราะไม่ติดใจนะอเสสวิราคะนิโรโธได้ต่อไปก็จาโคก็ทำไมสละตัณหาโดยไม่เหลือปฏินิสโคสลัดคืนตัณหาโดยไม่เหลือมุตติหลุดพ้นนะหรือปล่อยวางเนาะปล่อยวางหลุดพ้นจากตัณหาโดยไม่เหลือและอนาลโยนี่จบตรงที่ไม่อะไรอวรในสภาพที่ติดใจเพลิดเพลินนั่นเลยอันนี้คือเป็นการขยายออกมาขยายมาเล็กน้อยนะขยายมาเล็กน้อยจากนั้นก็สอนคนที่ปัญญาไม่เยอะเนี่ยคนที่มันปัญญาไม่เยอะมันจะมีคำถามเนี่ยมันก็จะถามอีกว่าเออก็ตัณหาเนี่ยจะละที่ไหนพระพุทธเจ้าค่ะถ้าจะดับที่ไหนพระพุทธเจ้าค่ะเนี่ยก็ยังมาถามอีกนะคนสงสัยไม่ต้องสงสัยว่าละตัณหาที่ไหนดับตัณหาที่ไหนใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าเมื่อจะละตัณหาเมื่อจะดับตัณหาจะละที่ไหน ก็ที่ใดเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมนะฮะปิยะรูปังสาตะรูปังเนี่ยก็ให้ละที่นั่นให้ดับที่นั่นยะตะคือประโยคยังขึ้นมาก่อนว่าที่ใดเป็นที่รักที่น่าชื่นชมเนี่ยเพราะนั้นถ้าจะละตัณหาถ้าจะดับตัณหาก็ละตัณหาดับตัณหาที่นั่นแหละเนี่ยที่นั่นแหละ
4: ไอ้ตามแปลว่าอะไร
1: นั่นดับที่นั่นแหละดับที่นั่นแหละเธอเอ้ยอย่างเงี้ยดับในสิ่งที่น่ารักน่าชื่นชมนั่นแหละเอาทีนี้โปรดสังเกตพระพุทธเจ้าใช้คำว่าละปหีนะนั่นอยู่ตรงโน้นถ้าเรามาดูอริยสัจสี่ปหีนะปหานะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ใช้คำว่าดับนะฮะแสดงว่าไอ้นี่มันคู่กันนะละที่ไหนดับที่ไหนอย่างเงี้ยละที่ไหนดับที่ไหนทีนี้ศัพท์เหล่านี้ศัพท์คำว่าดับตัวเนี้ยพวกเราชอบกันไงชอบโอ้ชอบเนาะดับทุกข์ดับกิเลสอะไรเนี่ยพระเจ้าก็รู้อีกว่ามันจะมีบางคนเนี่ยไม่ถนัดกับคำนี้ก็มีศัพท์อื่นๆพระเจ้านี่มันหยัดศัพท์สอนยังไม่ใช่คำว่าวยะได้ไหมเสื่อมขยะสิ้นอย่างเงี้ยตันหักขโยสัพพดุขาชินาติอย่างนี้ก็ได้ใช้สิ้นก็ได้นะลูกใช้เสื่อมก็ได้นะลูกใช้สละก็ได้ลูกบางคนชอบคำว่าสละเธอจงเป็นผู้เสียสละนะเธอจะเสียสละอะไรดีตอนนี้อยากจะเสียสละอะไรดีอยากจะเสียสละความง่วงออกไปใช่ไหมโอ้ยเอาไปเลยไปนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้ศัพท์ไหนก็ได้ฮะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยดูหน้าคนแล้วรู้ว่าคนคนนี้ต้องสอนด้วยภาษาตัวนี้บางคนที่ชอบความเสียสละเนี่ยนะแต่บางคนนี้ชอบความสิ้นชอบคำว่าเสื่อมบางคนชอบว่าดับเนี่ยบางคนชอบคำว่าทำลายอย่างเงี้ยวินัยยะอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะเอาศัพท์ไหนก็แล้วเนี่ยบางคนบอกหนูขอใช้คำว่าตตินิสขะได้ไหมก็สลัดเงื่อนไปเลยได้ลูกตตินิสขะก็ได้ลูกไม่เอาหนูชอบปล่อยวางมุติได้ลูกแต่สำหรับหนูเนี่ยหนูชอบคำว่าอนาลโยคือไม่อะไรอวบโอได้ลูกอันไหนก็ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มีคำว่าอันใดเนี่ยใดหน้า135นะฮะโยตัสสาเยวะตัณหายะอเสสวิราคะนิโรโทจาโคปฏินิสโคมุติอนารโยคือความสำลอกดับไม่เหลือความสละคืนความปล่อยวางความไม่อาลัยในตัณหานั้นนั่นแลอันใดเห็นไหมให้เธอรู้ว่าศัพท์เหล่านี้ทิ้งไม่ได้โยตัดไม่ได้ตัดสาตัดไม่ได้เพราะนั้นบางคนมาอธิบายธรรมะเนี่ยก็บางทีก็มาพูดว่าความดับตัณหาก็คือความสำลอกตัณหาก็คือความดับตัณหามาพูดอะไรเขาเรียกว่าพูดไม่ครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยนะเพราะนั้นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นคำสอนที่สมบูรณ์ที่สุดนะเธอจะฟังคำสอนแบบนิเทศเป็นหัวข้อก็ได้เธอจะฟังแบบพิสดารเนี่ยละเอียดละออแบบวิพังแจกแจงแจกจำแนกออกไปก็ได้อะไรเงี้ยแต่ศัพท์แต่ละศัพท์ทิ้งไม่ได้ถ้ามีการเติม ed เพื่อที่จะบอกว่ามันเป็นอดีตก็อย่าทิ้งเฉยๆเวลาแปลออกมาห้ามทิ้งทั้งหลายก็อย่าทิ้งคำว่าทั้งหลายอะไรเงี้ยเพราะนั้นภาษาบาลีที่เขาบังคับให้เราเรียนเนี่ยสุดยอดละไปเรียนเถอะใครมีบุญได้เรียนเนี่ยอู้ยมันเป็นบุญมากๆไปเรียนเถอะนะเรียนแต่ว่าเราเรียนแล้วอย่าไปหลงในการเรียนปริยัติเป็นงูพิษก็มีนะฮะเรียนเสร็จแล้วก็มากัดตัวเองตายซะเนี่ยนะเรียนไม่เป็นเรียนแล้วก็มีมานะถือตัวถือตนเรียนแล้วก็หลงเข้าไปในป่ารกชัดแห่งทิฏฐิสารพัดความเห็นรู้เยอะเกินโดยปฏิปทาโดยวิถีชีวิตก็เลยไม่บรรลุนิพพานมีวิถีชีวิตที่เห็นแก่ตัวมีวิถีชีวิตที่ถือตัวมีวิถีชีวิตที่จับผิดคนอื่นมีวิถีชีวิตที่อาสวะเพิ่มพูนมากมายอย่างนั้นเสียหายนะคะเพราะนั้นเราเรียนปริยัติเนี่ยเราเรียนเพื่อรู้แจ้งเรียนเพื่อที่จะมาเห็นมาดูเรียกว่าเห็นเรียนแล้วก็มาตามดูคำสอนพุทธเจ้าจนเห็นแจ้งว่าโอ้นี่ไงก็เห็นแจ้งอะไรล่ะก็เห็นแจ้งทุกเพราะรู้รอบอย่างท่องแท้ว่าทุกมีอะไรบ้างเนี่ยอาจารย์ให้คำตอบไปเนี่ยเธอจะเอาอะไรว่ามาเธอจะเอานามรูปนั่นแหละกองทุกทั้งนั้นแหละนามก็ทุกรูปก็ทุกแต่หนูเนี่ยถนัดเวทนาหนูปฏิบัติธรรมหนูดูเวทนาจิกจิกจิกจิกเขาให้ไปดูทุกเองเอ้ยเขาให้ไปดูเพื่อเบื่อหน่ายไม่ใช่ไปปฏิบัติธรรมแล้วมาขี้โวโอ้อวดไม่ใช่เอามาหูเปลี่ยนอย่างงอนเปลี่ยนอย่างงี้อีโถเอ้ยเองเปลี่ยนแล้วมันก็เปลี่ยนต่อแล้วว่า ข้าใจไหมต่อไปโฮยอาจารย์เรื่องอาหารสี่มันเป็นเรื่องลึกซึ้งไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องนี้เลยแล้วถูกรู้ไหมว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดอาหารสี่ตัณหานะคะเธอเพราะนั้นการรู้เรื่องอาหารสี่มันเป็นเรื่องรู้ทุกข์แล้วไม่แต่หนูนี่หนูได้รับคำสรรเสริญว่าหนูนี่เก่งเรื่องขันห้านะเองเก่งเรื่องทุกข์นั่นแหละเพราะขันห้ามันเป็นทุกข์11ประเภทเลยเธอเอ้ยขันห้าประณีตก็ทุกข์ขันห้าละเอียดก็ทุกข์เหรอเออโอ้แต่อย่างหนูถนัดเรื่องอายตนะ6คู่ค่ะเออก็ทุกข์เหมือนกันนั่นแหละอุ้ยวิญญาณถีติ7นี่ไม่เคยมีใครสอนนะอาจารย์ที่วิญญาณไปตั้งอยู่เนี่ยวิญญาณไปเกิดอยู่แถวๆนั้นอันนั้นน่ะก็ทุกข์มันทุกข์เอออุ้ยอาจารย์แต่หนูถนัดเรื่องโลกธรรม8หนูจำได้หมดเลยอาจารย์นะมีลาบเสื่อมลาบเอ้ยเองรู้ไหมนั่นน่ะทุกข์ทั้งนั้นเขาให้รู้ว่ามันทุกข์ไม่ใช่ให้ไปหลงเพลิดเพลินชื่นชมไม่ใช่ให้ไปไว้สอนคนอื่นเขาให้รู้ว่ามันทุกข์ไปได้รับคำชมเนี่ยเองเห็นทุกข์หรือเปล่าล่ะส่วนมากเห็นไหมเวลาเขามาชมเห็นทุกข์ไหมคะยิ้มแก้มปรีนะมันจะเห็นทุกข์ได้ไงเวลาเขาชมเนี่ยโอ้สัตววาส9หนูไม่รู้เรื่องอ๋อก็ที่เกิดของสัตว์นั่นแหละนะสัตว์ก็อาวาสที่อยู่ไงที่อยู่ของสัตว์อันนี้พูดในแง่ที่เป็นสัตตาวาส9อาจารย์หนูไม่ค่อยเข้าใจเองไปเรียนภพภูมิ31เองรู้เรื่องไหมเออนั่นแหละเอามาย่อให้มันเป็นเขาเรียกกรุ๊ปปิ้งแบบ9ข้อก็เป็นสัตตาวาส9กรุ๊ปปิ้ง7ข้อก็เป็นวิญญาณถีติ7แต่ถ้าขยายเป็นภพภูมิ31ก็นั่นแหละอันเดียวกันแล้วก็อายตนะทำไมเหลือ10อาจารย์ไอ้10ตัวนี่แหละไอ้5คู่นี่แหละมันเลยทำให้เกิดมนายตนะธรรมายตนะเพราะนั้นไอ้ตัวมนายตนะธรรมายตนะมันไม่ใช่เก่งอะไรมันดิเพนออนเข้าใจมั้ยมันขึ้นอยู่กับอายตนะ5คู่10ตัวนี้เท่านั้นเองแล้วมันก็ซุปเปอร์เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เลยอีตาก็หลอกแหลกหลอกแหลกอีรูปก็เปรียบปรวนไปตามแสงสีอีเสียงก็เกิดดับเลยนะอีประสาทหูก็ต้องวิ่งตามหัวหัวไปทางไหนหูก็ต้องไปทางนั้นมันไม่เคยเที่ยงมันไม่เคยเป็นอยู่อย่างเก่าเลยเข้าใจมั้ยมันเป็นทุกข์อายตนะ5คู่10ข้อเป็นทุกข์เอามาดูเหตุเกิดทุกข์ส่วนมากคนจะแปลกันว่าเหตุเกิดทุกข์เหตุเกิดทุกข์ใช่ไหมแปลอย่างนั้นได้ไหมอาจารย์ได้มันอันง่ายดีมันสำหรับคนบางคนที่มันหนาแน่นเหลือเกินเนี่ยต้องพูดเหตุเกิดทุกข์เหตุเกิดทุกข์คือตัณหา3พอแล้วพระพุทธเจ้าสอนคนทั่วไปแค่นี้พอแล้วไม่ต้องสอนละเอียดละออแต่คนที่เขามีความรู้ทั้งหมดเนี่ยเขารู้หมดจะเอาหมวดข้อเดียวหรือจะเอา2ข้อหรือจะเอา3ข้อหรือจะเอา6ข้ออย่าอุ้ยอาจารย์หนูสนใจข้อ9เนี่ยอาจารย์สิ่งที่มีตัณหาเป็นมูล9เนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกเธอพอมีตัณหาเป็นมูลน่ะเขาเรียกตัณหาเป็นบาดฐานพอมีตัณหาความติดใจเพลิดเพลินอย่างได้ก็ต้องมีการแสวงหาละใช่มั้ยพอแสวงหาก็ต้องได้มาพอได้มาก็สยบมัวเมาอะไรก็ว่าไปที่สุดก็มาปกป้องคุ้มครองต่อสู้ดิ้นรนป้องกันทะเลาะกันทีนี้ทั้งหมดมาจากตัณหาเป็นฐานรากเลยอย่างเงี้ยก็ไปศึกษาซะสำหรับคนที่มันไม่ยอมรับว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ตัณหาเพราะมันไปพูดปลายเหตุไงมันไปพูดปลายเหตุตัณหาไม่ใช่เหตุเกิดทุกข์หนูนะคะแต่เข้ามาแย่งผัวหนูต่างหากนางเนี่ยมันมาแย่งผัวหนูมันเป็นเหตุเกิดทุกข์เนี่ยแล้วเองทุกข์เองไม่รู้เหรอว่ามีตัณหาเปล่าหนูไม่มีตัณหามันเลยพูดไม่รู้เรื่องก็เลยต้องมาศึกษาเรื่องสิ่งที่มีตัณหาเป็นมูลแล้วเองอ่ะใครแย่งผัวเองไหมหนูไม่ได้ทุกข์เพราะใครมาแย่งผัวหนูแต่ผัวหนูมันเมินเฉยกับหนูมันขอหลบจากหนูไประยะหนึ่งมันบอกมันไม่อยากเห็นหน้าหนูก็ทุกข์ไปอีกแบบนึงแล้วเองทุกข์เพราะอะไรก็นั่นหนูก็งงเออไปศึกษาเรื่องสิ่งที่มีตัณหาเป็นมูลซะปะอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมสำหรับสากล general ทั่วไปนะทั่วไปเนี่ยก็ตัณหา3พอละโอ้แต่ถ้าใครรู้เรื่องตัณหา6นี่สุดยอดเลยรูปเนี่ยอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากได้ธรรมะเองอยากได้มาให้อะไรเอ้าอาจารย์พูดไปเรื่อยอยากได้เสียงก็ต้องอยากให้ได้ที่หูสิอาจารย์ไม่มีหูมันจะได้ยินเสียงเลยอาจารย์แล้วเองอยากได้เสียงไหนแล้วเสียงมันเคยอยู่กับหูเองไหมอุ้ยหนูเก็บไว้ใน MP3 จานเองเก็บแล้วเองเปิดแล้วมันเป็นไงเปิดก็ดับอีกอาจารย์นะเองเห็นไหมว่ามันดับหมดเพราะนั้นใครที่มีความรู้เรื่องอายตนะเนี่ยว่ามันว่างเวิ้งว่างเปล่าเหมือนบ้านร้างนะฮะ มันเนี่ยมันเหมือนบ้านร้างเลยเราอุตส่าห์เอาอะไรใส่เข้าไปเอาอะไรใส่จนปล้นกลับไปหมดเลยเอาอะไรใส่เข้าไปเอาอะไรใส่ไปจนก็ปล้นกลับไปหมดเลยเข้าไปตามดูไม่เห็นมีอะไรเลยเหลือไม่เหลือเลยรูปไม่เหลือสักรูปนึงหูเสียงไม่มีสักเสียงนึงกลิ่นไม่มีสักกลิ่นนึงว่างเวิ้งหมดเลยอย่างนี้คนที่มีความรู้ทั้งหมดมันก็เลยได้เปรียบกว่าเข้าใจไหมฮะแต่คนรู้น้อยก็รู้ให้มันพ้นทุกข์กันแล้วกันเนาะจริงๆบอกแล้วว่าประเด็นวันนี้เนี่ยจะพูดแค่ว่าเธอเอ้ยเธอจะละชั่วเนี่ยเธอต้องทำดีถูกไหมต่อมาเธอมาติดดีเธอก็ทุกข์กับดีร้องไห้เขาว่าหนูไม่ดีร้องไห้หนูทำงานไม่เก่งหนูก็หวังหนูจะทำงานเพื่อหมู่คณะแต่ทำไมหนูทำไม่สำเร็จอะไรไม่รู้มันก็มาบ้าดีอีกอะนะก็เลยต้องละดีพอชักละดีก็มาติดสมถะอีกละติดสมาธิก็เลยต้องมาละสมาธิด้วยปัญญาพอมีปัญญาโอ้ยังไม่มีปัญญามันมีแค่ยามีแค่ยันนะความรู้เอาอีกละติดรู้อีกละติดรู้อีกเป็นวิปัสสนูกิเลสอีกนะยันนะนี่เป็นวิปัสสนูกิเลสมันรู้ไปหมดอู้อันนี้หนูก็รู้อันนั้นก็รู้รู้แปลกๆเอ๊ะมันรู้ได้ไงอะไรเงี้ยเอาอีกติดรู้อีกละก็เลยต้องมารู้ให้หมดพอรู้หมดว่ามันทุกข์ทั้งนั้นมันเลยละปุ้งลงไปเลยนะสัพเพสังขาราทุกขาเนี่ยเพราะนั้นตัวนี้อาจารย์เอามาเป็นตัวเริ่มต้นนะสัพเพสังขาราทุกขาทีนี้สังขาราเนี่ยถ้าคนไม่มีความรู้เรื่องบาลีก็จะโอ้โหอธิบายซะยาวเหยียดเนี่ยสังขารหมอยถุงกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารสังขารไม่ถึงปุญญาภิสังขารนะปุญญาภิสังขารนะนิจภิสังขารสังขารคืออุปาณิกสังขารอนุปาทินกสังขารอะไรก็ว่ากันไปมีคำพูดมากมายนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าสังขารมันแปลว่าสิ่งที่ทำร่วมกันสิ่งที่ทำร่วมกันมีสิ่งเดียวเท่านั้นเองคือขันธ์ห้าอาจารย์ทำไมพูดว่าสิ่งเดียวก็ปัญจขันธ์ไงขันธ์ห้าแต่ถ้าแยกเป็นอนันต์ก็ทำไม
2: รูปขันธ์ก็เป็นสังขารเวทนาขันธ์ก็เป็นสังขารสัญญาขันธ์ก็เป็นสังขารสังขารขันธ์ก็เป็นสังขารวิญญาณขันธ์ก็เป็นสังขาร
1: จะเห็นได้ว่าสังขารขันธ์เนี่ยก็เป็นเพียงเจตสิก50ตัวเท่านั้นนะแต่ถ้าพูดสังขารมันคลุมหมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้รอบในกองสังขารก็คือคนมีความรู้ทั้งหมดก็เลยเป็นคนมีปัญญานะคะเอาทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้ให้รอบปริญญาอยู่มุมโน้นนะฮะรู้รอบอย่างท่องแท้ปหานะแปลว่าละสัจฉิกริยาแปลว่ากระทำให้แจ้งการกระทำให้แจ้งคือได้สัมผัสสิ่งนั้นเลยได้สัมผัสสิ่งนั้นด้วยปัญญาได้สัมผัสสิ่งนั้นด้วยใจได้สัมผัสสิ่งนั้นด้วยชีวิตนะได้กระทบสิ่งนั้นได้รับรู้สิ่งนั้นอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้สัมผัสนะฮะมันไม่รู้จักยกตัวอย่างเช่นหมออภิญญาเนี่ยเมื่อก่อนให้คิดยังไงคิดจนหัวแตกให้อ่านหนังสือกี่เล่มก็ไม่รู้ว่าชีวิตบวชเป็นยังไงจริงหรือเปล่าแต่เคยอ่านมาเนาะเคยอ่านชีวิตนักบวชเนาะเคยอ่านชีวิตหลวงปู่หลวงพ่อนะเคยอ่านชีวิตเนนพระโน่นนี่ได้อ่านการวิเคราะห์การบวชอย่างงั้นอย่างงี้อ่านไปเหอะเองอ่านแทบตายเองเข้าไปอยู่ในวัดเองก็ไปดูเขาเขาบวชแล้วเขาเป็นอย่างงี้กันเลยอย่างเงี้ยแต่กับบวชเองมันเหมือนกันไหมคะนะการกระทำให้แจ้งด้วยการมีวิถีชีวิตหรือการบรรลุถึงเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นศัพท์นี้เลยต้องมีศัพท์พิเศษนะปฏิปทานะปฏิปทาปฏิแปลว่าเฉพาะปทาแปลว่าการดำเนินชีวิตหรือว่าเส้นทางหรืออะไรเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตเฉพาะที่เป็นชีวิตเฉพาะที่มันบรรลุถึงอ่ะมันบรรลุถึงนะถึงความดับลงแห่งสิ่งที่เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้ก็คือความดับลงแห่งขันธ์5เนาะเพราะฉะนั้นเรื่องภาวนาแปลว่าการทำให้มีให้เป็นใช่ไหมมีขึ้นในชีวิตเป็นบุคคลผู้มีศีลเป็นบุคคลผู้มีสมาธิเป็นบุคคลผู้ไม่ฟุ้งซ่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ทั้งหมดอย่างเนี้ยนี่คือการภาวนาถ้าพูดในแง่เป็นก็เป็นไหนๆจะเป็นจะมีภพภูมิขึ้นมาก็เป็นบุคคลผู้มีศีลเป็นปกติเป็นบุคคลผู้ไม่ฟุ้งซ่านเป็นปกติเป็นบุคคลผู้มีความรู้หมดเป็นปกตินี่คือวิถีชีวิตที่จะถึงเข้าใจไหมฮะถ้าไม่ครบไม่ถึงติดแงกอยู่แค่ศีลไม่ถึงติดแงกอยู่แค่สมาธิไม่ถึงเพราะไม่ถึงหัวของสมาธิมันไปถึงแค่สุขของสมาธิเอ้ยผีบ้าเอ้ยเป็นฤาษีหนวดยาวมาตั้งกี่ชาตินั่นแหละเองอะเพราะนั้นพรหมจรรย์เนี่ยควรศึกษาให้ดีควรภาวนาให้มีให้เป็นขึ้น ถ้าคุณยังไม่มียังไม่เป็นคุณก็จะได้รู้ว่าคุณนะยังบกพร่องอยู่นะหน้าที่อะไรไปทำซะอาจารย์แล้วถ้าหนูทำข้อ4หนูจะเจออะไรเธอก็เจอข้อ3อ่ะสิจะเจอข้อ3เหรอแล้วถ้าเจอข้อ3อะไรมันจะไม่มีข้อ2ข้อ2ก็เธอก็จะไม่เจอเพราะว่าไอ้2อันเนี่ยมันอยู่ติดกันมากเลยนะความเกิดร่วมกันกับความดับลงเนี่ยถ้าเฝ้าดูแต่ความดับมันจะไม่เห็นความเกิดนิโรธานุปัสสนาภาวนานะคือตามดูความดับเนี่ยก็จะละสมุทยาคือละความเกิดละความเกิดขึ้นร่วมกันก็เรียกว่ามุ่งแต่ดูความดับตัณหานะละตัณหาดับตัณหามันก็ไม่เกิดสิมันมัวแต่ดูความดับมันเลยไม่เกิดแค่นั้นเองนะเพราะนั้นอริยสัจ4เนี่ยถ้าจะพูดให้มันสั้นนะในขณะเดียวกันเลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องง่ายๆทุกมันเกิดร่วมกันเป็นปกติแล้วมันก็ดับลงไอ้ที่ไปเห็นนั่นก็คือตัวปัญญาเท่านั้นเองฟังแค่นี้ให้จบละข้อที่1 นะทุกข์นะอย่าแยกออกไปคนเดียวอย่าแยกออกไปลากมันลงมาข้อที่2เลยทำไมขันธ์5มันเป็นทุกข์ใช่ไหมแต่ขันธ์5เขาเกิดร่วมกันทุกข์เขาเกิดร่วมกันเป็นปกติแล้วเขาก็ดับลงเป็นปกตินะซึ่งไปรู้ไปเห็นได้เพราะมีปัญญาอย่างเงี้ยเอาแล้วปัญญาจะเกิดได้ไงจังก็ต้องไม่ฟุ้งซ่านอ่ะแล้วชีวิตจะไม่ฟุ้งซ่านเองก็ต้องมีศีลอ้าวก็หนูก็มีตั้ง4ข้อแล้วนะอาจารย์โอ้ยไม่ได้หรอกเธอศีล5ข้อยังไปไม่รอดเลยต้องเป็นอธิศีลอย่างเช่นท่านสันตติมหามาเนี่ยองเล่ามานะฮะองเล่ามาแต่พอเข้ามาในเขตของพุทธเจ้าเนี่ยเข้าใจไหมฮะตอนนั้นน่ะตอนนั้นเขาไม่ได้คิดเรื่องผิดศีลเลยแล้วพอพุทธเจ้าสอนอะไรเขาเนี่ยตอนนั้นน่ะเขาจิตเขาไม่ได้มากังวลว่าเขาผิดศีลตั้งใกล้เท่าแล้วก่อนนั้นเขาก็ไม่ผิดด้วยจริงไหมตอนที่เขานั่งฟังธรรมอยู่นะเขาไม่ผิดอะไรเลยแล้วเขาแจ่มแจ้งทะลุทะลวงแล้วว่ามันคืออะไรเนี่ยเขาบรรลุอรหันต์ตรงนั้นเลยเพราะนั้นคนที่จะบรรลุนิพพานเนี่ยนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโอกาสพิเศษมันเป็นสมยะมันเป็นสมัยเพราะคำว่าสมัยเนี่ยบางทีใช้แทนกันตรัสรู้ธรรมอภิสมัยเขาใช้คำว่าอภิสมัยมันเป็นเวลาอันพิเศษเนาะเกิดการรู้วิบหนึ่งตอนนั้นรู้ว่าทุกข์มันเกิดร่วมกันแล้วมันก็ดับลงเป็นปกติอย่างเงี้ยทีนี้การรู้อย่างนี้บ่อยๆเนี่ยอะไรหายไปอวิชชาเพราะว่าอวิชชามันคือมันไม่รู้สี่ข้อเนี่ยมันไม่รู้จักกะข้อหนึ่งอวิชชามันคือมันไม่รู้แจ้งสักกะข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ขึ้นมาเนี่ยอวิชชาลดลงฮะเพราะนั้นอวิชชาเลยทำไมนิจังอวิชชาไม่เที่ยงสังขังอวิชชานี่ถูกปัจจัยปรุงแต่งถูกนิวรณ์ถ้ามีนิวรณ์มากอวิชชาเพิ่มนะปฏิจจสมุปปันนังอวิชชานี่มันอาศัยการไม่ได้พบบัณฑิตไม่ได้พบพระอริยเจ้าไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยมันอาศัยมันถึงเกิดขึ้นปฏิจจสมุปปันนังขยะธรรมังแต่อวิชชาก็สิ้นได้วยะธรรมังอวิชชาก็เสื่อมได้วิราคะธรรมังอวิชชามันก็สามารถที่จะไม่ติดใจได้เมื่อมีวิชาขึ้นมาแทนนะนิโรธธรรมังดับสนิทเมื่อวิชาแจ่มแจ้งแล้วอวิชาก็ดับสนิทไปอย่างนี้เข้าใจหรือยังขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงเพียรพยายามในอริยมรรคมีองค์8ให้บริบูรณ์เมื่อได้รับผลจากการปฏิบัติอย่างใดจงอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเฉื่อยชาจงช่วยกันประกาศคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าชักชวนให้ผู้อื่นมาดูมาเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
2: สาธุ
4: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
5: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวณัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
4: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจแมสเอฟเอ็ม
6: ร่วมทำ คุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากแสงธรรมส่องทางชีวิตจากพระพุทธพจน์บทหนึ่งสอนว่าคนโกรธจะทำลายสิ่งใดสิ่งนั้นแม้จะทำยากก็ดูทำง่ายไปหมดคนมักโกรธมีผิวพรรณเศร้าหมองคนมักโกรธเป็นผู้เสื่อมฝากไว้ในใจคุณด้วยนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ
4: Mass FM

0: มาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: ประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกเพื่อนำเงินงบประมาณมาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
3: รัฐบาลสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เวเนซุเอลาหลังเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดต่อกันคณะกรรมการโอลิมปิกสากลทุ่มงบ 4,600 ล้านบาทให้ทุนนักกีฬาโอลิมปิกที่เข้ารอบสุดท้ายทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณ